0: จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือทางมอเตอร์ไซค์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากงหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัฟเฟอร์ดาวไซด์ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเข้าเหมาหรืออะไรก็ได้
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำจริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชนะอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เอาผ้าชนะชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: มีตัวกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีปิดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับคงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศคราวนี้ในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องก็คงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเอ็นเอ็มเข้าไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า พราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพีลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพอลิพีลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศ

0: ระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
2: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไม่ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
2: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
1: ครับ
2: บุ้มไปเลยว่าม
1: ีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
2: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
2: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาบตาพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูครับให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถาม NOX SOX ก็งงอะ SOX SOX อะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเผ็ดนะแล้วก็จะมีอะลาร์มเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
2: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPG ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบะเนี่ยอูเบะกรุ๊ปเครืออูเบะกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองแล้วค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่าน

0: ที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
1: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
2: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้เป็นจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มันกระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่งตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุยเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนๆลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
0: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถที่จะ
2: จัดการได้
0: ใช่ไหมครับ
2: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันมีการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วและลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้ลงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และตระหนักรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดทีมากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัว คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำอย่างไรแค่นั้นเอง
4: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะสายคาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงงานน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์022015071และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล

0: ัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: เด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: ทะเลทราย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไ

0: ทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว

0: ากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
0: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
0: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
2: ข้าหิว
3: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: เฮ้ยกระโหลกพูดได
0: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
6: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: หิวมาก
4: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
0: น้ำชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
6: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
0: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
4: เฮ้ยงมงมงมงม
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
0: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
6: ข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนาสุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
6: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
6: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า

0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะอ
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชค

0: คดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
0: ก็เรื่องปกติ
2: อะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ

0: วัสดี
1: ครับ
0: ตา
1: ค
0: ม
2: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
3: ด้วยความยินดีครับคุณตา
4: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
5: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
2: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
6: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
5: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อบต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
6: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
2: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
5: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
4: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
6: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการ

และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤ

0: โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
1: ้
2: าว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้ครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง

0: 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

0: ถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แสงตีโบโอ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome back to our English class with me. My name is Warawut Sasai. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? I'm fine, thank you. Let's have a look at our topic for today. What did you see in the picture? เด็กๆลองบอกก่อนสิว่านักเรียนเห็นอะไรเอ่ยในรูปนะครับมีหมีด้วยนะครับซึ่งนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ Goldilocks and the Three Bears นะครับ Goldilocks and the Three Bears ก็คือ Goldilocks แล้วก็หมีกี่ตัวลูกนะครับมีโกดีล็อกแล้วก็มี3ตัวดังนั้นตัวละครนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีโกดีล็อกซึ่งเป็นใครลูกเด็กผู้หญิงแล้วก็หมีกี่ตัว3ตัวนักเด็กลองบอกคุณครูอ่านซิว่าหมี3ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรกันเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับแล้วโกดีล็อกเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวหมี3ตัวนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นลองแสดงความคิดเห็นได้ลูกลองเดาดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้มีใครสามารถคาดเดาได้ไหมเอ่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่1ครับนักเรียนนะครับเข้าใจคำศัพท์กลุ่มคำและประโยคในบทที่อ่านได้นะครับ 2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และ 3. เลยนะครับออกเสียงคำศัพท์และเขียนประโยคจากบทอ่านได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนสามารถอ่านตามนะครับจากใบความรู้ที่8ได้เลยนะครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่ครับ38นะครับสามารถเปิดดูไปพร้อมคุณครูได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปลกันนะครับว่า Goldilocks and the Three Bears เนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะครับเอาล่ะดูฉากแรกเลยนะครับเขาบอกว่า Three bears lived in a little house and they went for a walk. Three bears lived in a little house and they went for a walk. เดี๋ยวครูจะอ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแปลกันGoldilocks came to the little houseBut no one was at home. Goldilocks came to the little house, but no one was at home. She went inside and looked around. She ate all the porridge in the little bowl. She went inside and she looked around.She ate all the porridge in the little bowl. She sat on a little chair and it broke. Then she went to sleep on the little bed. She sat on a little chair and it broke. Then she went to sleep on the little bed.And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed. And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed. And Goldilocks ran home. And Goldilocks ran home. เด็กๆพอที่จะเข้าใจความหมายไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูนะครับฉากแรกใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับ ดูฉากแรกใหม่ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมกันอ่ะ
2: Three bears lived in a little house. Three bears lived in a little house.
0: แปลว่าอะไรลูกหมี3ตัวอาศัยอยู่ในไหนครับในบ้านหลังเล็กดูรูปภาพประกอบได้เลยนะ
2: And they went for a walk.
0: Went for a walk ก็คือพวกเขาไปไหนลูกไปเดินเล่นมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยออกจากบ้านไปเดินเล่นเหตุการณ์ต่อมา
2: Goldilocks came to the little house.
0: Goldilocks ซึ่งเป็นหญิงสาวเนี่ยนะครับเป็นไงลูกเข้ามาในบ้านของใครของหมี
2: but no one was at home
0: แต่มีใครไหมในบ้าน
3: ไม
0: ่มีเลยไม่เจอใครเลยนะครับ
2: she went inside and she looked around
0: เขาผู้หญิงคนนี้นะครับโกดีล็อกเนี่ยฮะเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มองไปรอบๆบ้านเลย
2: she ate all the porridge in the little bowl
0: แล้วเขาก็เป็นไงลูกกินอะไรครับกินโจ๊กเข้าไปนะครับจนหมดเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปนั่งกินโจ๊กนะครับหมดเลย
2: After that
0: หลังจากนั้น
2: She sat on the little chair and did work She sat on the little chair and did work
0: เขาเป็นไงลูกนั่งบนไหนบนเก้าอี้แล้วก็ยิ้มเป็นไงครับหักเลยนะครับนั่งบนเก้าอี้หักเลย
2: Then she went to sleep on the little bed
0: แล้วหลังจากนั้นเขาไปไหนลูก sleep นอนนะฮะไปนอนบนเตียงนั่นเองนะครับไปนอนบนเตียงของหมี
2: and the three bears came home
0: หลังจากนั้นหมีเป็นไงครับกลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้าน
2: They saw Goldilocks on the bed.
0: เขาเจอใครอยู่บนเตียงลูก Goldilocks นั่นเองครับอยู่บนเตียงหลังจากนั้น Goldilocks เป็นไงครับ
3: ตื่น
0: ตกใจแล้วก็เป็นไงครับ Goldilocks ran home. เขาเป็นไงลูกวิ่งกลับบ้านไปนั่นเองดังนั้นสรุปเรื่องนี้เป็นยังไงใครพอที่สรุปให้ครูได้บ้างครับเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นสิบคะแนนผิดถูกไม่ว่ากันยี่สิบคะแนนก็ได้จะได้ไม่ต้องทำเวร50 คะแนนไม่ผิดไม่ถูกแค่สรุปว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นมีใครบ้างตัวละครอะไรบ้างเขาไปทำอะไรOkay, group number 5. Thank you. Could you please use the microphone?
4: Goldilocks ได้เข้าบ้านของหมี3ตัวค่ะหลังจากนั้น Goldilocks ได้กินอาหารของหมีแล้วไปนอนที่เตียงนอนที่เตียงเสร็จได้พบว่าหมีทั้งหมดได้กลับมาแล้วก็เลยหลอกเลยตกใจแล้ววิ่งกลับบ้านของตัวเองค่ะ
0: Very good ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยลูกเดี๋ยวเราสรุปกันนะครับแสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังมากเลยนะครับก็คือ Goldilocks ที่เป็นผู้หญิงสาวเนี่ยอยู่ๆเขาก็เดินเข้าไปบ้านใครลูกเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะร่วมสรุปนะครับเรื่อง Goldilocks ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาเดินเข้าไปในบ้านหมี3ตัวนะครับแล้วก็เข้าไปทำอะไรลูก
3: ก
0: ิน
3: อาหาร
0: ไปกินโจ๊กนั่นเองนะครับกินจนหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอหลังจากที่เขากินเสร็จปุ๊บเขาไปไหนเอ่ยไปนั่งบนเก้าอี้ก่อนแล้วเก้าอี้เป็นไง
3: หัก
0: หลังจากนั้นถึงไปนอนนะครับแล้วพอนอนเสร็จปุ๊บหมี3ตัวเป็นไงครับ
3: กล
0: ับเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็เจอโกดิล็อกอยู่บนเตียงนะครับหลังจากนั้นพอโกดิล็อกตื่นปุ๊บเขาเป็นไงครับ
3: ว
0: ิ่งหนีออกจากบ้านเลยนะโอเคทีนี้โกดิล็อกนี่เป็นยังไงบ้างเด็กๆลองบอกพฤติกรรมของโกดิล็อกสิว่าควรทำหรือไม่ควรทำ
5: ไม่ควรทำ
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่า อย่างเราเนี่ยเข้าไปบ้านใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักแล้วก็เราไปกินอะไรของเขาไปนั่งตนเก้าอี้หักไปนอนบนเตียงของเขาเนี่ยได้ไหมลูกไม่ได้นะ don't do that okay ทีนี้เอาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของ Goldilocks เนี่ยเดี๋ยวคุณครูอันจะบอกก่อนนะครับนะว่ามันเป็นนิทานนะครับเป็นนิทานนะฮะเป็นนิทานที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าซึ่งคำที่ขีดเส้นใต้คือคำกริยานั่นเองนะครับทีนี้คำกริยาคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองบอกขวัญให้ครูอันฟังสิลูกเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ครับคำกริยาคือคำที่บอกถึงการกระทำต่างๆนั่นเองนะครับแต่กริยาที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับจะเป็นคำกริยาช่องที่2นั่นเองสงสัยไม่เอ่ยว่าคำกริยาช่องที่2คืออะไรนะครับในภาษาอังกฤษเรานะครับจะมีคำกริยาอยู่3ช่องนะครับช่องที่1เราจะใช้บอกเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับส่วนช่องที่2นะหรือเรียกว่า past tense นะครับเราจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งคำกริยาช่องที่2ที่ปรากฏอยู่ในประโยคนี้ครับคือคำที่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไอ้คำที่ครูอ่านขีดเส้นใต้เนี่ยมันเป็นคำกริยาช่องที่2แล้วช่องที่1ของคำกริยาช่องที่2เหล่านี้เป็นอะไรคือคำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปทีละประโยคเลยนะครับประโยคแรกนะครับคือ three bears lived in a little house ซึ่งคำว่า lived คำนี้นะครับเติม d เข้าไปเราจะอ่านว่า lived นะครับหมี3ตัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งคำว่า lived ช่องที่2คำนี้นะครับเราอ่านว่า lived มาจากคำกริยาช่องที่1คือคำว่า live นี่เห็นไหมเอาใหม่ลูก live แต่ถ้าเป็นช่องที่2เมื่อไหร่เราจะอ่านว่า lived ต่อไปเด็กๆ ดูนะครับคำที่2ที่ขวัญขีดเส้นใต้เด็กๆลองอ่านให้ครูฟังซิคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยใครพออ่านได้บ้างอ่านว่าอะไรลูก went very good went นะครับ and they went for a walk และพวกเขาก็ไปเดินเล่นนะครับซึ่งคำว่า went คำนี้นะครับ went เราอ่านว่า went เด็กๆอ่านพวกลูก
3: went
0: เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า go ทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญซิว่าขวัญขอโทษเมื่อสักครู่ยังไม่ได้แปลนะครับแปลคำว่า leave ก่อน leave แปลว่าอะไรลูกอะไรลูก leave แปลว่าอะไรนะอาศัยไม่

0: ช่ชีวิตลูกนะครับคำนี้อ่านว่า live นะครับไม่ได้อ่านว่า life นะครับในที่นี้มันเป็นคำกริยานะครับเราจะอ่านว่า live นะครับแปลว่าอาศัยอยู่นะครับอาศัยอยู่ส่วนคำที่2นะครับ verb ช่องที่2ก็คือ went verb ช่องที่1ของ went ก็คือ go ที่แปลว่าอะไรลูก go ไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราสรุปกันนะครับ lived ที่เป็น verb ช่องที่2นะครับช่องที่1 verb ช่องที่1ของคำว่า lived คือคำว่าอะไรลูก live ที่ไม่ต้องเติม d นะครับส่วนคำว่า went คำกริยาช่องที่2คำนี้ verb ช่องแรกก็คือคำว่า go very good ที่แปลว่าอะไรลูกไปนี่นะครับต่อไป Goldilocks came to the little house นะครับ Goldilocks เนี่ยเข้ามาไหนในบ้านนะครับ but no one was at home แต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเอาล่ะคุณครูอันขีดเส้นใต้สองคำอีกแล้วก็คือคำว่า came กับคำว่า was เดี๋ยวเรามาดูคำว่า came ก่อนนะครับ came แปลว่ามานะครับเข้ามาหรือมาก็ได้นะครับcame ตัวนี้เป็นคำกริยาช่องที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญสิช่องที่2ของคำว่า come ลูก come ซึ่งคำว่า come และคำว่า came ความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่าเข้ามานะครับเป็นคำกริยาเหมือนกันนะครับแปลว่าเข้ามาหรือว่าเข้านะครับซึ่งคำกริยาช่องที่1ของคำว่า came ก็คือคำว่า come นะครับ come นั่นเองนะครับต่อไปคำที่2คือคำว่า was นะครับ was อ่านคำลูก was นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า is นั่นเองแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเป็นอยู่คือนะครับต่อไปนะครับ She went inside and she looked around กดดีล็อกเป็นไงลูกคำว่า went อีกแล้วเมื่อสักครู่นำเสนอไปแล้วคือคำว่าอะไรลูก went แปลว่าอะไรนะไปนะครับกดดีล็อกเนี่ยนะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็มองไปรอบๆบ้านนะครับ She ate all the porridgein the little bowls แล้วเขาก็กินโจ๊กจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับทีนี้คำว่า went นะครับที่ครูอ่านไม่ได้นำเสนอเพราะเรานำเสนอไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับ went เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไรนะยังจำได้เปล่า go เก่งมากทีนี้ดูคำว่า looked นะครับคำนี้เราอ่านว่า looked แปลว่าอะไรลูก looked มองนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า looked เติม ed เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า look อ่านคำว่า looked ถ้าเราเติม ed เมื่อไหร่เราจะอ่านว่า looked แต่ถ้าเราไม่เติม ed เราจะอ่านว่า look โอเคคำต่อมาคือคำว่า ate แปลว่ากินนะครับ ate แปลว่ากินซึ่งคำว่า ate เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า eat very good เก่งมากอ่านคุณลูก eat ทั้ง2คำนี้แปลว่ากินเหมือนกันหมดเลยนะครับคำที่2จะอ่านว่า ate นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า eat นั่นเองนะครับต่อมาทีนี้เด็กๆ ดูสไลด์นี้นะครับ She sat on a little chair and it broke นะครับเขานั่งบนเก้าอี้แล้วเก้าอี้หัก Then she went to sleep on a little bed แล้วหลังจากนั้นเขาเข้าไปนอนบนเตียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำที่ขวัญขีดเส้นใต้กันเลยคำแรกคือคำว่า broke เห็นไหมลูกอ่านคำคู่ลูก broke แปลว่าอะไรครับ เก่งมากหักหรือว่าแตกหักหรือว่าแตกนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า broke นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า break
1: break
0: นามสกุลรูป break
1: break
0: broke
1: broke
0: ต่อไปนะครับคำนี้คำที่2นามสกุลรูป set
1: set
0: นะครับแปลว่านั่งเด็กๆลองเดาดูสิครับว่า set น่าจะมาจากคำว่าอะไรที่แปลว่านั่งคำว่าอะไรลูก
1: sit
0: เก่งมากนะครับ sit set แปลว่านั่งซึ่งคำว่า set เนี่ยนะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า sit นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ and the three bears came home หลังจากนั้นเนี่ยมีทั้ง3ตัวก็กลับมาถึงบ้าน they saw Goldilocks on the bed เขาพบว่า Goldilocks เนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะครับซึ่งคำว่า saw ที่ขวัญขีดเส้นใต้เนี่ยครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า see see แปลว่าอะไรลูกมองเห็นนั่นเองนะครับอ่านคำลูก see
1: saw
0: see
1: saw
0: แปลว่ามองเห็นนั่นเองนะครับเด็กๆจังจำคำกริยาช่องที่2เหล่านี้ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมกันจำได้ไหมลูกได้นะต่อไปAnd Goldilocks ran home นะครับแล้วพอ Goldilocks รู้สึกตัวนี่เขาก็วิ่งออกจากบ้านเลยนะครับซึ่งคำที่ครูอันขีดเส้นใต้คำนี้อ่านว่า ran
1: ran
0: ran
1: ran
0: เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า run แปลว่าอะไรลูก run
1: ว
0: ิ่งเก่งมากนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันนะครับจะให้นักเรียนดูสิ่งที่ขวัญแปะลงไปนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวครูอันขอสลับตำแหน่งนิดนึงนะครับซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งคำเหล่านี้นะครับจะเป็นคำกริยาช่องที่1นะครับที่ขวัญแปะไว้นะครับมันคือ base form หรือว่าคำกริยาช่องที่1นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้ยังว่างเปล่าอยู่เลยนะครับเดี๋ยวครูอันจะแจกบัตรคำนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยมาจับคู่นะครับระหว่างคำกริยาช่องที่1แล้วก็คำกริยาช่องที่2กันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าคำกริยาช่องที่1ที่ครูอันกำหนดให้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กๆยังจำได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย very good leave
1: leave
0: คำที่สอง again please
1: look
0: คำที่สาม
1: go
0: come very good
1: run
0: see break sit andeat very good เดี๋ยวครูอันจะแจกบัตรคำนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้2คำจะได้2คำนะครับแล้วเดี๋ยวช่วยกันนะครับพิจารณาว่าคำที่ได้รับไปเนี่ยควรจะมาแปะไว้ให้ตรงกับคำกริยาช่องที่1คำใดบ้างโอเคไหมลูก Are you ready
1: yeah.
0: โอเคขอตัวแทนมารับบัตรคำกลุ่มละ1คนลูก Come on please เร็วเอา2คำลูกหยิบเลยจ้ะหยิบเลยลูกกลุ่ม5กลุ่ม2ไปโอเค Are you readyโอเค if you're ready let's go ช่วยกันเร็วๆแล้วก็เอาไปแปะเอามาเร็วๆถึงจะบอกครูเอาเอาเลยมาเลยลูกเร็วๆมาก่อน20คะแนน

0: เดี๋ยวครูจัดให้เรียบร้อยแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเด็กๆปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยว่านักเรียนต้นทางเนี่ยทำถูกกี่ข้อเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ base from verb ช่องที่1นะครับนะก็คือเป็นคำกริยาที่เราใช้ในปัจจุบันส่วน verb ช่องที่2นะครับเราจะใช้ในเหตุการณ์ที่อะไรลูก
1: อด
0: ีตที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยคำแรกคำว่าอะไรนะช่องที่1ก่อนลูกอ่านว่า leave นะครับส่วนช่องที่2เติม d เข้าไปนะครับเราจะอ่านว่า lived
1: lived
0: เก่งมากกลุ่มไหนได้คำว่า lived 5คะแนนต่อไปคำว่า look อ่านคุณลูก look คำที่verb ช่องที่2เราจะอ่านว่า looked
1: look.
0: เก่งมากกลุ่มไหนได้คำว่า looked 5คะแนนคำที่3
1: go
0: คำที่verb ช่องที่2ของ go คือคำว่าwent went กลุ่มไหนได้คำว่า went 5คะแนนต่อไป come แปลว่ามานะครับช่องที่1ช่องที่2ของคำก็คือคำว่า came นะครับ come came ที่แปลว่ามากลุ่มไหนเขาเรียกว่า came อีก5คะแนนต่อไป run นะครับ run นะครับ run ช่องที่2ของคำว่า run ก็คือ ran นะครับแปลว่าวิ่งนะครับวิ่งกลุ่มไหนได้คำว่าแรนลูกอีก5คะแนนครับต่อไปคำว่า see นะครับคำกริยาช่องที่2ของคำว่า see ก็คือคำว่า saw เก่งมาก saw นะครับที่แปลว่ามองดูนะครับกลุ่มไหนได้คำว่า saw อีก5คะแนนต่อไปคำว่า break นะครับ break คำกริยาช่องที่2ของคำว่า break คำว่า break ก็คือ broke นั่นเองนะครับคำกริยาช่วงที่2ของ break ก็คือคำว่า broke นั่นเองที่แปลว่าแตกหักใครได้คำว่า broke อีก5คะแนนต่อไป sit นะครับ sit แปลว่านั่งคำกริยาช่วงที่2ของคำว่า sit ก็คือ set นั่นเองครับ set เอาใครว่าได้คำว่า set อีก5คะแนนสุดท้าย eat ที่แปลว่ากินนะครับคำกริยาช่วงที่2ของคำว่า eat ก็คือeight นะครับ eight แปลว่ากินกลุ่มไหนได้ eight อีก5คะแนนนะครับส่วนกลุ่มที่ได้บัตรคำหนึ่งใบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะเพิ่มคะแนนให้เป็น2เป็นคูณ2ก็ได้10คะแนนนะครับโอเคเอาละทีนี้นี่คือความเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับดู2คำแรกก่อนเด็กๆดูทำไมมันเติม ed แล้วคำอื่นทำไมมันเปลี่ยนไปหมดเลยเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับในคำกริยาช่องที่2เนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับมันจะมี2แบบแบบแรกเราจะเติม ed ลงไปข้างหลังอย่างที่นักเรียนเห็น2คำแรกส่วนแบบที่2มันจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า go เนี่ยอยู่ๆก็เป็น went ไปเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า come อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็น came ไปเลยนะครับ run เปลี่ยนเป็น ran นะครับ see เปลี่ยนเป็น saw break เปลี่ยนเป็น broke sit เปลี่ยนเป็น set eat ate เราสามารถสรุปได้ว่าคำกริยาในภาษาอังกฤษนะครับมันสามารถในคำกริยาช่องที่2ในภาษาอังกฤษนะครับสามารถเติม ed แล้วก็เปลี่ยนรูปไปได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ขวัญได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนทำกิจกรรมเอาล่ะ this is your turn นะครับถึงเวลาของนักเรียนละที่ต้องทำกิจกรรมนี้นะครับทีนี้นะครับนี่คือลักษณะใบงานนะครับเด็กๆดูนะฮะเดี๋ยวครูอาจจะอธิบายครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคำกริยานะครับที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิมและคำกริยาที่เติม ed นะครับอย่างเช่นครูอาจให้ตัวอย่างมาคำว่า sit แล้วก็ set ใช่ไหมครับซึ่ง sit นะครับเป็นคำกริยาช่วงที่1นะครับของคำว่า set นะฮะซึ่งคำกริยาเนี่ยเปลี่ยนรูปไปจากเดิมนะครับคุณครูอันก็เอามาใส่ในช่องที่1นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกนะครับอย่างเช่นคำว่า see กับคำว่า saw เห็นไหมลูก see เป็นคำกริยาช่องที่อะไรครับช่องที่1ส่วนคำว่า saw เป็นคำกริยาช่องที่2

เองนะครับเป็นคำกริยาที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกคำว่า go นะครับ go นะครับเป็นคำกริยาช่องที่1ของคำว่า went นั่นเองนะครับคำกริยาเหล่านี้ก็เปลี่ยนรูปไปจากเดิมเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำกริยาที่เติม ed บ้างเด็กๆลองเดาดูสิครับว่ามีคำกริยาอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูอ่านกำหนดมาให้นะครับอย่างเช่นคำว่า look นะครับ look นะครับเป็นคำกริยาช่องที่1ของคำว่า looked นะครับนะซึ่ง looked ในที่นี้เติม ed เห็นไหมลูกเป็นคำกริยาช่องที่2นั่นเองเด็กๆพอที่จะเห็นการทำใบงานไหมเอ่ยเดี๋ยวครูอ่านให้เวลาสักครู่หนึ่งในการทำใบงานนี้นะครับ

อ่ะโอเคนะครับเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเฉลยกันอ่ะทีนี้เนี่ยการเฉลยของเราเนี่ยคุณครูอ่านได้ตัวแทนของนักเรียนเนี่ยออกมาจับคู่นะครับคำกริยาช่องที่1กับคำกริยาช่องที่2ทีนี้เด็กๆจะเห็นได้ว่าช่องที่2เนี่ยครูอ่านเนี่ยได้วางแบบสเปซสปะหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอ่านจะขอตัวแทนนะครับออกมาคนละ1คํา10คะแนนโอเค Are you ready โอเคเอาข้อที่1ใครจะออกมาเฉลยโอเคภูมิกิจ come on โอเค sit set แปลว่านั่ง very good เก่งมากต่อไป number 2ข้อ2 come on

ซีซอแปลว่ามองเห็นเบรกเกอร์เก่งมากต่อไป number 3ใบใหม่ลูกใบใหม่ดูเลยโอเค run ran แปลว่าวิ่ง next พระชา come onโอเคคัมเคมแปลว่ามาต่อไปแคปเตอร์คัมออนโกเวนต์แปลว่าไป next famous คัมออนเร็วๆ quickly คัมออนเอเรียบ break broke แปลว่าแตกหัก very goodNext Bentley come on and then the last one okay Plankton Plankton ใช่ไหม okay come on live look อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่นักเรียนถามเนี่ยถูกกี่ข้อ sit sat นั่ง see saw แปลว่ามองเห็น run ran wing come came มา go went ไป break broke แตกหัก lift lift อยู่อาศัย look looked

มองโอเคเอาละทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวนะครับเราจะมาดูว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับโอเคเด็กๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมวาดรูประบายสีdo you like it ชอบไหมเขาบอกว่า read the story and draw

0: ่วนของเรื่องเป็นการสรุปพูดง่ายๆว่าเราวาดภาพสรุปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears โอเคไหมลูกสรุปง่ายๆว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพสรุปเนื้อเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears นะครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยนักเรียนเข้าใจอะไรบ้างนะครับโดยนะครับในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ช่องลูก
1: 4
0: ช่องดังนั้นนักเรียนจะต้องวาดสรุปทั้งกี่ช่อง
1: 4
0: ช่องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยเอาละเดี๋ยวครูอันจะให้เวลานักเรียนตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับในการทำกิจกรรมนี้โอเค let's go

0: Okay, everybody, please, let's wrap up for today's lesson. นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะครับอ่ะเราได้เรียนเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปครับใครยังจำได้ Goldilocks and the Three Bears นะครับ Goldilocks ก็หมี3ตัวนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อเรื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องใหม่นะฮะและสามารถที่จะนำไปทำกิจกรรมได้โอเคนะอ่ะดูนะดู Three bears lived in a little house. Three bears lived in a little house. แปลว่าอะไรลูกแปลพร้อมกันหมี3ตัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก And they went for a walk. และอะไรลูกเขาไปไหนลูกไปเดินเล่นถ้าช่วยครูสรุปเอาไปอีกคนละ20คะแนนทีนี้บอกคุณครูซิว่าคำกริยาช่องที่2ประโยคนี้ได้แก่คำว่าอะไรบ้างลูกพูดเป็นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรบ้างลูก lived แล้วก็คำว่า went คำว่า lived นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า lived ส่วนคำว่า went ใครบอกครูได้บ้างว่าเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไร
1: go
0: คำว่าอะไรลูก
1: go
0: เก่งมากถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปหลังจากนั้น Goldilocks came to the little house Goldilocks ไปไหนลูกเข้าไปไหนครับ
1: เข้าไปในบ
0: ้
1: าน
0: เข้าไปในบ้าน But no one was at home แต่เป็นไงครับ
1: ไม่มีใครอยู่บ้าน
0: ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับ

0: ทีนี้ใครบอกครูอ่านได้บ้างว่าคำกริยาช่องที่2ในที่นี้มีคำว่าอะไรบ้างอ่านว่าอะไรลูกดังๆ came very good เก่งมากอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรเอ่ย was นะครับซึ่งคำว่า came เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไรเอ่ย come ส่วนคำว่า was เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าvery good คำว่า is นั่นเองนะครับ is นะฮะต่อไป she went inside and looked around เขาก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มองไปรอบๆนั่นเองนะครับand she ate all the porridge in the little bowl เขากินนะครับโจ๊กเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับ นะทีนี้เอาละบอกครูอ่านหน่อยสิว่าคำกริยาช่องที่2ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเป็นเล่ went เอาคำเดียวพอเอากลุ่มอื่นอีกได้ไปแล้ว10คะแนนเอาภูมิกิจ
1: looked
0: เก่งมากอีกคำหนึ่งเร็วๆคำว่าอะไรคำกริยาช่องที่2ที่ปรากฏอยู่ภูมิกิจ
1: ate
0: เก่งมากเอาล่ะทีนี้คำว่า went นะครับคำนี้มาจากคำว่า go ส่วน looked มาจากคำว่า look ส่วน ate คำนี้มาจากคำว่าอะไรลูก
1: eat
0: ที่แปลว่าก
1: ิน
0: ต่อมานะครับShe sat on the little chair and it broke. เขานะครับไปนั่งบนเก้าอี้แล้วทำเก้าอี้เป็นไงครับ
1: หัก
0: Then she went to sleep on the little bed. แล้วเขาก็ไปนอนอยู่บนเตียงนอนนั่นเองนะครับมี3คำคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำกริยาช่องที่2เอาภูมิกิจก่อนลูก
1: Sat
0: นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า sit ส่วนอีกคำหนึ่งกลุ่ม5บ้างลูก please can you please pass the microphone to your friend right now okay
1: broke
0: very good broke เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า break นั่นเองนะครับคำต่อมาคือคำว่า went ที่มาจากคำว่า
1: went
0: นะครับเป็นคำกริยาช่วงที่2ของคำว่าอะไรลูก
1: whole
0: very good เก่งมากนะครับแปลว่าไป and the three bears came home they saw Goldilocks on the bed นะครับหลังจากนั้นนะครับหมี3ตัวเข้ามาบ้านแล้วก็เจอ Goldilocks อยู่บนเตียงนอนนะครับซึ่งคำว่า saw เป็นกริยาช่วงที่2ของคำว่าพร้อมกันถ้าอยากได้คะแนนทั้งหมด
1: see
0: ที่แปลว่ามองเห็น and Goldilocks ran home คำว่า ran เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไร
1: ran
0: คำว่า
1: ran
0: ที่แปลว่า
1: win
0: โอเคเอาละเดี๋ยวทบทวนอีกนิดนึงคำกริยาช่องที่2เราจะใช้เมื่อไหร่ลูก
1: maybe
0: เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งคำกริยาเนี่ยนะครับมันมีทั้งคำI'm sorry verb ช่วงที่2เนี่ยมันมีทั้ง verb ที่เปลี่ยนรูปกับ verb ที่เติมอะไรลูก ed เก่งมากเอาละบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่อง putting on the puppet show เดี๋ยวเราจะมาทำหุ่นนิ้วมือกันครั้งต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่8ใบงานที่19แล้วก็สำคัญเลยคือกระดาษ100ปอนด์นะครับกระดาษ100ปอนด์กรรไกรกาวแล้วก็สีอย่าลืมเตรียมมานะเดี๋ยวเราจะมาทำนิ้วมือหุ่นนิ้วมือกันทีนี้เอาละนักเรียนมีคำถามไหมลูก any questions no if you don't have any questions I think it's enough for today so don't forget to review your lesson นะครับนะกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านเรื่อง Goldilocks ด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today thank you for your attention

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

ราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกัน

0: างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำทำให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโต
6: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่าน

ังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับวันนี้ก็เราจะมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมลูกทำอะไรนะคำเป็นและคำตายเด็กๆปลายทางคำเป็นและคำตายตรวจการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับถูกต้องทุกคำหรือเปล่าถ้าถูกต้องทุกคำวันนี้เราจะนำความรู้คำเป็นและคำตายมาเชื่อมต่อกับวันนี้ทุกคนดูที่หน้าจอคุณครูจะสอนเรื่องอะไรเอ่ยดีมากการพันอักษรกลางวันนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องอักษรกลางและคำเป็นคำตายมาช่วยในการพันวรรณยุกต์หรือพันอักษรนั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับ
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: ตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยไปพร้อมๆกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำนี้คือคำว่าอะไรอ่านได้ไหมคำว่าอะไรลูกเบญจเพศดูซิคำว่าเบญจเพศเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวสังเกตข้อแตกต่างนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะครับแล้วยกขึ้นมาพร้อมกันนะลูกปลายทางด้วยนะ1 2 3 4เขียวหรือสีแดงคำตอบคือสีเขียวถูกต้องแตกต่างกันตรงไหนสีแดงกับสีเขียวตัวสะกดของพยางค์สุดท้ายใช่ไหมตรงไหนลูกสอสลากับสอเสือคำที่ถูกต้องต้องสะกดด้วยสอเสือดีมากนะซึ่งหลายคนเนี่ยจะสังเกตเห็นบ่อยมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะมักเขียนผิดเราจะใช้ตัวไหนสะกดสอสลาเนาะเหมือนกับเพศแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เบญจเพศต้องเป็นแบบนี้เบญจเพศแปลว่าอะไรแปลว่า25เช่นอายุถึงเบญจเพศก็แปลว่าอายุเท่าไหร่ลูก25นะคำนี้คุ้นเคยไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับพูดหรือสื่อสารกับคนที่อายุ25หรือคนที่มีวัยเข้าเบญจเพศนั่นเองนะครับทีนี้ได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะไปทบทวนไปฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมนะความรู้เดิมที่เด็กๆยังมีอยู่หรือเปล่าลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้อ่านว่าอะไร
1: โต
0: ๊ะปลายทางอ่านได้ไหมอ่านว่าโต๊ะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตพยัญชนะต้นของคำว่าโต๊ะพยัญชนะต้นคือตัวไหนลูกพยัญชนะต้นตอบดัง
1: ๆ
0: ต่อเต่าใช่ไหมตรงนี้คือพยัญชนะต้นเราก็เขียนต่อเต่าต่อมาหมู่อักษรยังจำได้อยู่ไหมต่อเต่าอยู่หมู่อะไรอักษรอักษรกลางได้แล้วนะต่อมาลักษณะของคำเป็นคำเป็นหรือคำตายยังจำได้ไหมตอบดังๆคือคำตายเพราะอะไรถึงเป็นคำตายลูกเพราะว่าโต๊ะสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวถ้าสระเสียงสั้นต้องตายดีมากคำต่อมาคำต่อมาคำนี้ลองอ่านซิพร้อมกัน
1: จาน
0: พยัญชนะต้นก็คือ
1: จ
0: อจานหมู่อักษรคืออักษรอะไรลูกจอจานจำได้อยู่ไหมอักษรกลางแล้วเป็นคำเป็นหรือคำตาย
1: คำเป็น
0: เพราะอะไรจึงเป็นคำเป็นเพราะอะไรลูกมีตัวสะกดอยู่ในอะไรตัวสะกดลูกตัวสะกด
1: นอ
0: หนูสะกดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคำเป็นจำได้อยู่ไหมถ้าคำตายมาตราตัวสะกดที่อยู่ในคำตายเราเรียกว่าอะไร
2: กระบ
0: ทถ้าคำเป็นเราเรียกว่าอะไรลูก
2: นมย
0: วงดีมากต่อไปต่อไปเด็กๆรู้แล้วทีนี้เคยเล่นปริศนาไหมเคยเล่น ปริศนาผมีไหมอ่ะลองดูซิว่าใครจะตอบคำถามครูได้บ้างผมีคืออะไรลูกผมีก็คือจะมีกลอนมาให้แล้วก็ลองทายคำจากกลอนนั้นนะอยากได้หัวใจหรือเปล่า
1: อ่ะ
0: ถ้าอยากได้ต้องทายให้ถูกโอเคไหมกลุ่มไหนคิดว่าตอบถูกแล้วยกมือได้เลยปลายทางก็เหมือนกันนะลูกถ้าคิดว่าตัวเองหาคำตอบได้แล้วยกมือแล้วบอกคุณครูได้เลยนะครับอ้าวปริศนาข้อแรกขว้างไปทางข้างหน้าขว้างไปทางข้างหน้าเราเรียกว่าอะไร
1: โยน
0: ยังไม่ถูก
1: ปลา
0: อะไรนะ
1: ปลา
0: เรียกว่
1: า
0: ปลาถูกต้องต่อไปต่อไปไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่เรียกว่าอะไรลูกไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่ที่ไหนมีไม้มีอะไรนะ
1: ปลา
0: แล้วก็ป่าต่อไปพี่สาวพ่อแม่ไง
1: ป
0: ้
1: า
0: เห็นไหมมาแล้วต่อมาสุดท้ายคำนี้ใช้เรียกแทนพ
1: ่
0: อมีสองคำคือป้าและป่าลองสังเกตสิออกเสียงพร้อมกันป้าป่าป้าป๋าป๋าอ้าวปริศนาต่อมาอันนี้แจกจริงๆแล้ว okay. พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยข้อแรกคือคำพูดบอกกล่าวเล่าขานใบให้ว่าเป็นพยัญชนะอักษรกลาง1พยางค์คำพูดบอกกล่าวเล่าขานหรือจะให้บอกก่อนใบให้ใช่ไหมคำตอบก็คือจาพูดจาต่อมาต่อมาอันที่สองเอกขานเรียกยศตำแหน่งคำตอบคือดูไม่ทันเลยว่าใครจะตอบคำตอบคือ
1: จา
0: ต่อไปโทส่องแสงสีร้อนแรงใครเอ่ยกลุ่มไหนเอามือจับหัวยกโอ้โหอ่ะให้กลุ่ม4ตอบคำตอบคือถูกไหมลูกจ้าจ้าจ้าสุดท้ายคือเชิญแจ้งคำตอบของคุณก็คือจ้าจ้าจ้าเห็นไหมอ่ะมา1หัวใจ1ดูต่อมาต่อมาข้อนี้ข้อนี้อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกอุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกเพชร1พยางค์1พยางค์อุบายคนที่หลอกคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรคนอะไร
2: โกหก
0: ไม่ใช่โกหกมี1พยางค์อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกขึ้นต้นด้วยสระโอ
2: โจร
0: ไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกขึ้นต้นด้วยสระโอมีไหมเอ่ยปลายทางตอบได้ไหมลูกเพิร์ทตอบว่าตอบว่าอะไร
3: โกงค่ะ
0: โกงใช่ไหมถูกต้องป้ามามาจริงๆแล้วถ้าได้คำแรกคำที่สองจะต้องตอบถูกเลยใช่ไหมคำที่สองช่วยกันนะเอกบอกทำให้งอโค้งเป็นไงลูกเรียกว่าโกงสุดท้ายโทตามมาว่าสูงโยงสูงสูงคือโก้งก็คือมาจากคำว่าโก้งเก่งนะแล้วก็ช่วยกันเปิดโปงคำตอบเอ่ยสามคำคือโกงโกงโก้งต่อไปอีกหนึ่งปริศนาข้อที่4เครื่องนุ่งอ้าวมาแล้วเครื่องนุ่งมี2ขาก็คือกางเกงดูที่คำว่ากางดูที่คำว่าเกงเป็นเด็กเกรเป็นเด็กกล้าฉลาดรู้คือ
1: เกง
0: ไหนคนไหนคือเด็กเก่งไม่มีเลยมีโปรดคนเดียวต่อไปเหมือนกวางลองทายดู
1: เก
0: ่งคำตอบก็คือเก่งเก่งเก่งใช่ไหมนักเรียนลองดูสิว่าทั้งหมดนี้คำที่เราได้ปริศนาที่เราได้ข้อแรกเราได้อะไรนะลูกป้าป้าป้าป๋าป๋าข้อ2ได้คำว่
1: า
0: จ้าจ้าจ้าข้อ3ได้คำว่า
1: โกง
0: โกงโกงข้อ4ได้คำว่า
1: เก่ง
0: เก่งเก่งใช่ไหมลองสังเกตดูสิว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันเลยในแต่ละช่อง
4: เส
0: ีย
4: งอ
0: ัก
4: ษร
0: อะไรกลางก็คือพยัญชนะต้นใช่ไหมแล้วอะไรเหมือนกันอีกลักษณะร่วมก็คือสิ่งที่เหมือนกัน
4: ว
0: รรณยุกต์ดีมากลองดูสิแถวแรกแถวแรกแถวแรกมีวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีแถวสองมีไห
1: ม
0: มีแถว3มีไหม
1: ม
0: ีแถว4มีไหม
1: ม
0: ีแถว5มีไหม
1: ม
0: ีอ่ะขอเชิญตัวแทนหน่อยที่จะมาเป็นหมวกให้เพื่อนๆดูใส่หมวกออกมาเลยทั้ง4คนที่คุณครูแจกหมวกเอาไว้ออกมาหน้าห้องออกมาหน้าห้องดูสิยืนให้ตรงเรียงลำดับให้ถูกดูสิว่าเพื่อนจะเรียงถูกไหมคนไหนมาก่อนมาหลังเนี่ยเด็กๆดูสิว่าอันแรกคนแรกคามินเรียกว่าอะไรลูกที่อยู่บนหัวเพื่อนเรียกว่าอะไรนะ
1: ไม
0: ้ไม้เอกคนที่สอง
1: ไม้ถูก
0: คนที่สาม
1: ไม้ตี
0: คนที่สี
1: ่ไม
0: ้จัตวาทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์ใช่ไหมทีนี้รูปเป็นแบบนี้แต่เสียงจะตรงรูปกับตรงเสียงทุกคำไหม
2: ไม่
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอักษรกลางนะเราใส่ไม้เอกลงไปใส่ไม้โทลงไปใส่ไม้ตรีและใส่ไม้จัตวาลงไปก็จะรูปและเสียงจะตรงกันถ้าเป็นอักษรกลางนะอันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนๆออกมาทีนี้ครูถามหน่อยว่าเพื่อนๆออกมายืนทั้งหมดกี่คน
1: 4
0: คนแต่ละคนมีรูปวรรณยุกต์อยู่บนหัวใช่ไหมสรุปได้ว่ารูปวรรณยุกต์ของเราจะมีกี่รูปเอานับดีๆนับดีๆมีกี่รูปลูก4รูปแต่เสียงวรรณยุกต์จะมีกี่เสียง
1: 5
0: เสียงเราขาดอะไรไปแสดงว่าเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับไปนั่งที่ได้เลยใส่ไว้เลยลูกไม่ต้องถอดนะเพื่อนจะได้จำรูปวรรณยุกต์ได้ต่อมาเด็กๆลองมาดูเราจะเอาวรรณยุกต์ทั้ง4ตัวนี้นะมาใช้ในการพันอักษรอะไรกลางพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะพันหรือยังลูกวันนี้สนุกแน่นอนนะพันอักษรกลางจุดประสงค์ก็คือเด็กๆจะต้องบอกหลักการพันวรรณยุกต์ได้ก็คืออักษรกลางคำเป็นและคำตายด้วยนะเอามาใช้ด้วยพันวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นคำตายได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการพันวรรณยุกต์นะครับมาดูว่าการพันวรรณยุกต์คืออะไรดูซิบนหน้าจอเด็กๆอ่านพร้อมกัน
1: ได้

0: การผันวรรณยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมเมื่อกี้คนแรกคือใส่รูปอะไรเอกใส่ต่อมาคือโทตรีและจัตวานี่แหละคือไต่ระดับไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีเหมือนกันใช่ไหมลูกถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเหมือนกันนะมันถึงจะผันไปทางเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าก
1: า
0: ลองสะกดซิกออากาพอเราใส่ไม่เอกเป็น
1: กา
0: ใส่ไม่โท
1: กา
0: ใส่ไม่ตรีกาหรือกาก
1: า
0: เอาเสียงให้ถูกนะแล้วก็ใส่ไม้จัตวาเป็น
1: กา
0: ลองไล่เสียงสิกา

0: นี่แหละเราเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะทีนี้การผันวรรณยุกต์เนี่ยจะผันได้ต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันดับแรกนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องหมู่อักษรใช่ไหมลูกเราแบ่งพยัญชนะของอักษรเนี่ยทั้งหมด44ตัวออกเป็น3หมู่หมู่แรกคืออักษรกลางหมู่ที่2คือสูงหมู่ที่3คือต่ำสูงกลางต่ำจะเอามาช่วยผันอันที่2ต้องมีความรู้เรื่องคำเป็นและคำตายตอนนี้มีความรู้หรือยังมีแล้วเรื่องอักษร3หมู่มีความรู้หรือยังมีแล้วต้องเอามาประกอบกันนะแล้วก็ต้องรู้เรื่องสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายนะพยางค์ตายเนี่ยดูยังไงว่าอันไหนเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักเรียนลองสังเกตคำนี้นะคำนี้นักเรียนลองดูขอไม่เอาขอดีกว่าเอาเป็นอักษรกลางอักษรกลางเอาคำว่าจับก็ได้จออะดอจัดนักเรียนดูซิอันนี้เป็นคำตายใช่ไหมลูกนะต่อมาอีกคำหนึ่งจออะดอจัดดูที่คำว่าจัดสรุปจัดเป็นคำเป็นหรือคำตายคำตอบดังๆเพราะอะไรถึงเป็นคำตายเพราะอะไรมีตัวสะกดในมาตรากฎใช่ไหมถ้าอยู่ในมาตรากฎเป็นคำเหมือนกันเป็นคำตายทั้งสองแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคำว่าจัดเนี่ยสระอะไรสระอะแต่คำว่าจัดสระอะไรสระอาเนี่ยคำตายสามารถประกอบด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ครูถึงบอกว่าให้นักเรียนสังเกตที่อะไรลูกที่ตัวสะกดใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าเป็นที่มาว่าดูสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายมันจะเอาไปช่วยในการผันวรรณยุกต์อ้าวต่อมาพยัญชนะอักษรกลางมีอะไรบ้างลองดูซิท่องพร้อมกันเจจะแทนด้วยจอจานดูแทนด้วยดอเด็กอย่างเดียวใช่ไหมดออะไรอีกดอชดาบอแทนด้วยบอใบไม้ปลาแทนด้วยปอปลากับแทนด้วยกอไก่อาแทนด้วยออ่างตีแทนด้วยตอเต่าและตอปลาตักทั้งหมดนี้คือพยัญชนะในอักษรกลางเราจะเอาไปช่วยผันวรรณยุกต์ต่อมาทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นนักเรียนสังเกตที่คำเป็นถ้าเป็นคำเป็นคำเป็นต้องมีตัวสะกดในมาตราอะไรทบทวนก่อนมาตราอะไรลูกกบฏหรือนมยวงนมยวงถ้าไม่มีตัวสะกดต้องสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเสียงยาวใช่ไหมและอีกหนึ่งอันก็คือต้องผสมด้วยสระอะไรสี่สระคืออัมเอาโอเคทีนี้ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นเราจะผันได้ทั้งหมดกี่เสียงทั้งหมดเลยเนี่ยกี่เสียง5เสียงโดยเริ่มจากเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวานะโดยพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญคำว่าพื้นเสียงแปลว่าคำนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เราก็จะนับว่าเป็นพื้นเสียงอ่ะทีนี้มาดูคำตายถ้าเป็นคำตายอะไรหายไปลองดูสิเสียงอะไรหายไปเสียงสามัญแล้วพื้นเสียงก็จะย้ายจากเสียงสามัญมาเป็นเสียงอะไรลูกเสียงเอกดังนั้นสรุปได้ว่าอักษรกลางคำตายผันได้กี่เสียง
1: 4 เสียง
0: คือเอกโทตรีจัตวานะย้อนนิดนึงห้องเรียนปลายทางอักษรกลางคำเป็นได้กี่เสียงลูกตอบดังๆต้นทางตอบกี่เสียงอักษรกลางคำเป็นได้ทั้งหมด5 เสียง5เสียงคือมีเสียงสามัญด้วยถ้าเป็นคำตายเราจะลดเสียงสามัญออกผันไม่ได้นะก็จะได้แค่เอกโทตรีและจัตวาทีนี้ลองมา

0: ลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างคำนี้ลองผันพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ1 2 3ปลาปลาอ่ะป้าป๋าป๋าต่อมาปานปานป้านปานปานเห็นไหมทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์เราจะใช้หลักการนับนิ้วมืออ่ะทุกคนชูมือขึ้นมานะนักเรียนสามารถนับลงก็ได้ไหนใครถนัดนับลงก็คือนิ้วโป้งแทนด้วยเสียงอะไรลูกเสียงสามัญใช่ไหมก็นับลงหรือนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกก็เอาลงนิ้วกลางแทนด้วยเสียงเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาอ่ะเอาใหม่นะนิ้วหัวแม่มือแทนด้วยเสียงสามัญชี้แทนด้วยเสียงเอกนิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาจะเอาลงก็ได้หรือจะนับขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่ผิดนะอ้าวต่อมามาดูคำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรไม่มีสามาน ลองดูซิเวลาผันคำตายนักเรียนลองดูครูจะผันให้ดู1รอบถ้าไม่มีเสียงสามัญเราจะมาเริ่มผันที่เสียงเอกคำนี้ก็จะผันได้ว่าจะจะจะจะเห็นไหมลองออกเสียงตามครูจะจะจะจะคำต่อมาจากจากจากจากอีกรอบนึงจากจากจากจากอันนี้คือบางคำอาจจะไม่มีความหมายเลยแต่ผันได้นะผันได้เพราะว่าด้วยหลักการของอักษรกลางเขาถูกบังคับว่าถ้าเป็นคำเป็นผันได้5คำตายผันได้4เมื่อผันออกมาแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคำไหนมีความหมายเราก็จะถูกนำไปใช้ในภาษาไทยคำไหนไม่มีความหมายก็ไม่เอาไปใช้หรือบางคำผันออกมาแล้วไม่ได้เป็นภาษาเขียนแต่เป็นภาษาพูดก็ได้เนาะอันนี้คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางยากไหมไม่ยากเพราะว่าเราคุ้นเคยทีนี้ลองมาดูมาฝึกผันกันดีกว่าเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงผันไปพร้อมกันนะลูกถ้าผันได้คล่องครูจะให้เล่นเกมโอเคไหมอ้าวเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมที่จะผันวรรณยุกต์หรือยังต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมอ้าวคำนี้พร้อมกันนะ1 2 3ปาน
1: ปานปานปาน
0: ต่อไปบาน
1: บานบานบาน
0: ต่อไปจาง
1: จาง
0: จาง
1: จางจาง
0: ต่อไปปองปองปองป๋องป๋องต่อไปโกง
1: โกง
0: โกง
1: โกง
0: โกงต่อไป
1: กิ๋งกิ๋งกิ๋งกิ๋ง
0: ต่อไปดู
1: ดูดูดู
0: ต่อไปกุ้ง
1: กุ้ง
0: กุ้งกุ้งกุ้งอันนี้คือคำอะไรคำเป็นสรุปได้ว่าคำเป็นผันได้กี่เสียง5เสียงคือเสียงอะไรบ้าง
1: สามัญเอกโทตรีจัตวา
0: ดีมากผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านได้นะอ่ะถ้าผ่านได้คุณครูขอไปต่อเอายังไม่หมดเอาอีกรอบนึงคำนี้คือก่อน
1: ก่อน
0: ต่อไปด้าน
1: ด
0: ้
1: าน
0: อันนี้คือคำเป็นนะคะต่อไปมาเริ่มที่คำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรลูก
1: สาม
0: ัญเราจะเริ่มที่เสียงอะไรเสียงเอกนะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าโบกเราต้องตั้งคีย์ให้ถูกโบกโบก
1: โบก
0: โบกต่อไปกัด
1: กัด
0: กัด
1: กัด
0: ใช่ไหมต่อมาอบ
1: อบ
0: อบอบคำนี้ผันเอง
1: จับจับจับ
0: ยังมีเสียงเพี้ยนๆอยู่เลยเอาใหม่นะลูกอ่ะบอจับทุกคนออกเสียงว่าจับจับจับแขนเนี่ยจับแขนจับถ้าใส่ไม่โทออกเสียงว่าจับ

0: ออกเสียงซิจับ
1: จ
0: ับ ต่อไปใส่ไม้ตรีจับ
1: จ
0: ับ เหมือนกวยจับอ่ะกวยจับรู้จักกวยจับไหมแล้วก็ใส่ไม้จัตวาออกเสียงว่าจับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะจับจับจับจับโอบโอบโอบโอบโอเคผ่านไปโอบโอบโอบโอบจากจากจากจากต่อมาปะปะปะปะต่อไปปากปากปากปากหมดหรือยังอ่ะตัดตัดตัดตัดต่อไปดัดดัดดัดดัดทีนี้หมดแล้วเรื่องการผันอักษรกลางทีนี้นักเรียนครูอยากให้นักเรียนใช้นิ้วในการผันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมเอาคำตายนะลูกทุกคนชูมือขึ้นมาเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะชูมือขึ้นมาเลยเราจะใช้สิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละให้เกิดประโยชน์อักษรกลางคำตายเราไม่มีเสียงอะไรสามาดังนั้นทุกคนหักนิ้วหัวแม่มือออกมาหักลงไปแค่งอลงนะไม่ต้องหักจริงๆเดี๋ยวนิ้วไม่มีอ่ะนิ้วนี้นิ้วอะไรเอ่ยที่คุณครูจับอยู่ตรงนี
1: ้
0: นิ้วชี้เราแทนด้วยเสียงเอกนิ้วนี้คือนิ้วนิ้วกลางนิ้วที่ครูจับนี่นิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนี้คือนิ้วอะไรนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและก็นิ้วนี้คือนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวานะพร้อมนะเอาคำแรกก่อนคำว่าตัดทุกคนเวลาออกเสียงคำไหนเราต้องหักนิ้วลงทีละคำโอเคนะพร้อมกันทั้งโรงเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมนะ1 2 3ตัดตัดตัดตัดต่อไปคำที่2ดัดดัดดัดดัดเนี่ยแค่นี้เองทีนี้เวลาเราจะเทียบเสียงดูให้ดีนะถ้าสมมุติว่าคุณครูมีบัตรคำมาให้ลองดูคำนี้ยกตัวอย่างคำนี้อ่านว่าก
1: ับ
0: เป็นคำเป็นหรือคำตายดูที่ตัวสะกดคำตายใช่ไหมดูให้ดีกมลวุฒเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: เพราะว่าอะไรจึงตายบอใบไม้สะกดนะปลายทางเห็นไหมลูกคำว่ากับทุกคนลองออกเสียงกับทีนี้เราจะใช้นิ้วในการผันนะพร้อมกันนะผันไปจนถึงเสียงจัตวาเลยนะลูก1 2 3กับกับกับกับอีกรอบนึงกับกับกับกับคำว่ากับมันอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วอะไรลูกนิ้วชี้ดังนั้นนิ้วชี้คือเสียงอะไรเสียงเอกเราก็จะเอาบัตรคำอันนี้ไปติดให้ตรงเสียงโอเคไหมงงไหมถ้าไม่งงนี่คือวิธีการแข่งขันของเราเกมนี้เป็นเกมฝึกแข่งขันการผันวรรณยุกต์ดังนั้นทุกกลุ่มจะได้บัตรคำกลุ่มละ9บัตรตอนนี้กลุ่มที่5เหลือกี่คนเนี่ย3คนสู้ไหวไหมไหวแน่นอนกลุ่มไหนมาครบกลุ่ม1มาครบกลุ่ม3มาครบกลุ่ม4ครบโอ้โหเขาครบหมดเลยกลุ่ม5ต้องเอาให้ไหวนะกดชะเมศไหวเปล่าแน่ใจแน่ใจกลุ่มไหนได้ถูกต้องมากที่สุดคุณครูจะให้หัวใจเอากี่ดวงดีวันนี
1: ้
0: 2หรือ3
1: 3
0: ถ้างั้นเรามาเดิมพันกันถ้าถูกต้องหมดครูจะให้3แต่ถ้าต่ำกว่าครึ่งครูจะยึดหัวใจคืนเท่าไหร่ดี1ก็ได้โอเคตามนั้นนะถูกต้องทั้งหมดได้3แต่ถ้าไม่ถูกหมดไม่ได้หัวใจแล้วก็ถ้าต่ำกว่าครึ่งก็คือต่ำกว่า5ลงมาครูจะยึดหัวใจ1ดวงทุกคนรับทราบกับเงื่อนไขไหม
1: ร
0: ับทราบนะยอมรับได้นะดังนั้นกดดันแล้วเด็กๆปลายทางได้บัตรคำแล้วคุณครูสามารถเขียนก็ได้นะครับหรือว่าสามารถเอาคำที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แจกเด็กๆแล้วก็ให้ลองเอาไปฝึกผันวรรณยุกต์แล้วก็ลองดูซิว่าคำนั้นจะตรงกับเสียงตรงกับรูปหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนออกมา

0: รับบัตรคำได้เลยกลุ่มละสีนะลูกกลุ่มละสีเอาให้เลือกสีก่อนเอาสีอะไร
1: เขียวครับ
0: กลุ่มไหนเอาสีส้ม
1: ส
0: ี
1: ฟ้า
0: สีส้มหยิบไปเลยสีอะไรลูกกลุ่มสีฟ้าหยิบไป
2: ส
0: ี
2: เขียว
0: สีเขียวหยิบไปหยิบไปเลยลูกสีเหลืองใช่ไหมเหลือสุดท้ายสีชมพูแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเด็กๆฟังนะให้คิดกันในกลุ่มก่อนแล้วช่วยกันเสร็จแล้วค่อยนำมาติดที่กระดานสองฝั่งฝั่งขวามือของคุณครูหรือฝั่งซ้ายของเด็กๆให้เป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ส่วน3ด้วย3ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ติดฝั่งซ้ายมือของคุณครูนะโดยเวลาติดนะลูกให้ติดกลุ่มละ2แถวอย่าเลยนะให้เพื่อนด้วยโอเคนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาแค่กี่นาทีดี3นาทีก็พอไม่ยากเลยโอเคไหม3นาทีเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันโอเคนะเชิญเลยครับ

ปรบมือให้ตัวเองก่อนด้วยความที่ว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะบางคนติดกองๆกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูช่วยกันตรวจสอบทีละคำโอเคไหมมาดูที่สีส้มก่อนเพื่อนคำว่ากวนทุกคนลองผ่านสิกวนกวนกวนกวนกวนดังนั้น

คือเสียงสามัญถูกต้องคำว่ากราดเสียงอะไรลูกกราดเสียงเอกถูกต้องคำว่าเก่งเสียงเอกถูกต้องนะ3คำนี้ทั้งหมดเลยกราดเก่งตัดบวชกวดถูกต้องคือเสียงเอกอ่ะจ้างเสียงโทบวยเสียงตรีเต๋าเสียงสัตวะเอาปรบมือหน่อยกลุ่มสีส้มถูกทุกคำเลยสีส้มคือกลุ่มไหนกลุ่ม3ดีมากอ่ะคุณครูขอถอดออกนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ติดด้วยต่อมากลุ่มที่2กลุ่มสีเขียวอ่ะดูกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวเพื่อนติดถูกไหมอ่ะดูนะนักเรียนดูคำแรกคำว่าบานเพื่อนติดถูกไหมลูกถูกไหมเสียงสามัญถูกต้องทีนี้ดูที่เสียงเอกมีคำว่ากดคำว่าบาทคำว่าองค์คำว่าปากคำว่าบทถูกต้องไหมถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วก็เสียงโทมีป้านมีเก่งใช่ไหมเสียงตรีมีไหมกลุ่มนี้ไม่มีแล้วก็เสียงสัตวาคือเก่งถูกต้องเอาปรบมือให้สีเขียวกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2ถูกต้องทุกคำต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3สีเหลืองดูสีเหลืองสีเหลืองกลุ่ม1ใช่ไหมอ๋อกลุ่มที่1โอเคอ่ะเพื่อนเอากองไว้ตรงนี้ครูจะเลื่อนขึ้นมาถูกไหมลูกคำว่ากรคำว่าไก่คำว่ากับคำว่าจะคำว่าตรวจถูกต้องทุกคำไหมถูกไหมถูกต้องคือเสียงเอกหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปเอกแต่เขาเป็นคำอะไรคำตายใช่ไหมอันนี้อ้างเสียงโทถูกต้องจ๊ะเสียงตรีอ้าเสียงตรีและคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาทีนี้กลุ่มนี้ไม่มีเสียงสามัญเลยใช่ไหมถูกเพราะว่าถึงแม้ว่าอันนี้บางคนอาจจะหลงว่ามันคือสามัญแต่จริงไม่ใช่นะถูกต้องทุกคำเลยปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยแล้วก็สุดท้ายคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่หนึ่งเก่งมากๆอ้าวทีนี้เด็กๆมองมาที่กระดานฝั่งนี้ฝั่งนี้สีฟ้าของกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม4ใช่ไหมอ่ะคำว่าจานถูกต้องปะถูกต้องดัดถูกต้องเต่าถูกต้องตาลทุกคนเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาผันพร้อมกันนะคำว่าตาลนะได้ไหมปลายทางนะลูกด้วยนะ1 2 3ตาลตาลตาลตาลตาลคำว่าตาลอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วหัวแม่มือแสดงว่าเป็นเสียงอะไรเสียงแรกคือเสียงสามัญดังนั้นอันนี้ต้องย้ายมาผิดไปแล้ว1คะแนนอ้าวต่อมาคำว่าปักถูกต้องไหมลูกปักถูกต้องไหมถูกต้องกราบก็ถูกต้องอ่ะคำว่าบ้านถูกต้องอันนี้ไม่มีเสียงตรีและสุดท้ายคือป๋าคือเสียงจัตวาก็ได้เหมือนกันอ้าวทีนี้มาดูกลุ่มที่5กันบ้าง3คนจะสู้ไหวไหมเนี่ย3คนเดี๋ยวขอย้ายกลุ่มที่4ไม่ได้หัวใจนะเพราะว่าผิด1คำโอเคไหมลูกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม1เขาได้คนละกี่ดวงนะตอนแรกอ่ะ3โอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอย้ายอันนี้ลงมานิดนึงอ้าวมาดูของเพื่อนฝั่งนี้กลุ่มที่5คำว่าอาจเพื่อนบอกว่าเป็นเสียงสามัญถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมลูกอาจใช่เสียงสามัญไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำตายต้องเป็นเสียงอะไรเสียงเอกโอเคไหมต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าบทเนี่ยต้องเป็นเสียงเอกเพื่อนเอาคำว่าบัวมาไว้ตรงเสียงเอกแสดงว่าถูกไหมลูกบัวเป็นเสียงเอกได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงสามัญคำว่าอ่านและคำว่าอ่างอันนี้ถูกต้องไว้เป็นเสียงเอกนะแล้วก็คำว่าอดก็เป็นเสียงเอกได้อ่ะขอติดไว้ตรงนี้ต่อไปเบี้ยเป็นเสียงโทถูกต้องปะเป็นเสียงตรีถูกต้องและจีเป็นเสียงอะไรจัตวาถูกต้องสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำกี่คำเอ่ย2คำคือคำว่าบัวและคำว่าอาจได้คะแนนไหมได้หัวใจไหมไม่ได้อ้าวกลุ่มที่ได้หัวใจก็คือ

กลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3เอาเชิญคนละ3ดวงไม่ต้องเลื่อนนะลูกหยิบเลยไปเลย

0: ใบงานที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเด็กๆปลายทางใช้ใบงานเดียวกันนะครับก็คือใบงานที่3นะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนได้เลยแล้วก็ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานด้วยนะครับเด็กๆมาดูที่ใบงานที่3ใบงานที่3หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่นะใบงานที่3 68บอกว่าผันวรรณยุกต์อักษรกลางตามลักษณะของคำเป็นและคำตายลงในตารางดูตัวอย่างคำคุณครูมีคำว่าจาจออาจาคำว่าจาเป็นคำเป็นหรือคำตายคำเป็นดังนั้นถ้าเป็นคำเป็นเราจะผันตั้งแต่เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานักเรียนก็ใส่เลยดังนั้นอักษรกลางเนี่ยรูปและเสียงจะตรงกันนะก็ใส่จาจ่าจ้าจ๋าจ๋าใส่ไปแบบนี้คุณครูขอในชั่วโมงนี้แค่5ข้อได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะอีก5ข้อเดี๋ยวเราทำเป็นการบ้านถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะ5ข้อในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ

เอาละครับตอนนี้5ข้อแรกเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้5ข้อนี้ส่วนอีก5ข้อที่เหลือฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเฉลยให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับอ้าวข้อแรกคำว่ากับเด็กๆดูคำว่ากับมีเสียงสามัญไหมลูกเป็นคำตายมีไหม

0: ไม่มีก็ใส่เครื่องหมายยัตติพังไปเลยนะเราก็จะได้ว่ากออะบอกับเสียงโทก็ใส่อะไรไม้โทเสียงตรีก็ใส่ไม้ตรีเสียงจัตวาก็ใส่ไม้จัตวาแบบนี้นะอ่ะทีนี้ข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2คำว่าใบเป็นคำเป็นแสดงว่ามีเสียงสามัญไหม
1: ม
0: ีดังนั้นเราก็จะได้ว่าใบใบใบแล้วก็ใบใช่ไหมสุดท้ายคือใบอ่ะคุณครูอาจจะเขียนเร็วนิดนึงต่อมาข้อที่3คำว่าปานเป็นคำเป็นดังนั้นก็จะเป็นปานอ่ะพร้อมกันปาน
1: ปาน
0: ปานแล้วก็ปานใส่ให้ถูกนะสุดอ่ะข้อที่4คือตุนใส่ไม่เอกอ่านว่าตุนใส่ไม่โทอ่านว่า
1: ต
0: ุนใส่ไม้ตรีอ่านว่าตุนใส่ไม้จัตวาอ่านว่าตุนสุดท้ายคำว่าบานบออานอบานใส่ไม่เอกอ่านว่าบานใส่ไม่โทอ่านว่าอ่ะพร้อมกันใส่ไม้โทอ่านว่า
1: บ
0: ้านใส่ไม้ตรีอ่านว่า
1: บ้าน
0: ใส่ไม้จัตวาอ่านว่าบานอ่ะอันนี้คือมองออกไหมเนี่ยได้นะประมาณนี้นะครับอ่ะพร้อมกัน1 2 3กับกับกับกับใบใบใบใบใบดังๆนะปลายทางด้วยนะปานปานป้านปานปานตุนตุนตุนตุนตุนบานบานบ้านบานบานอ้าว5ข้อสำเร็จเรียบร้อยทีนี้อันนี้ข้อ6ถึงข้อ10คุณครูฝากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยแล้วส่งคุณครูแล้วเราจะเฉลยกันต่อนะครับอ้าวทีนี้มาสรุปบทเรียนนิดหนึ่งสรุปได้ว่าอ้าวใครจะอาสาตอบให้คุณครูอักษรกลางคำเป็นพันได้กี่เสียงใครจะตอบอ้าวตอบพร้อมกันก็ได้พันได้กี่เสียง
1: 5เส
0: ีย
1: ง
0: 5เสียงเสียงที่พันได้คือเสียงอะไร
1: สาม
0: ัญ
1: เอ
0: โทตีและจัตวาจัตวามีพื้นเสียงที่เสียงอะไรลูกพื้นเสียงก็คือเสียงอะไรดีมากก็คือเสียงสามัญอันนี้คือการพันอักษรกลางคำเป็นอ้าวทีนี้มาดูที่คำตายคำตายพันได้กี่เสียงพันได้4เสียงเสียงอะไรที่พัน
1: สาม
0: ัญดีมากเสียงสามัญพันไม่ได้สรุปได้ว่ามีเสียงอะไรที่พันได
1: ้
0: เอกโทตรีและจัตวานะมีพื้นเสียงคือเสียงใช่ไหมถูกต้องพื้นเสียงก็คือเสียงเอกดีมากอันนี้คือการพันวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายนะทีนี้มาดูว่าทำไมเราต้องเรียนผันวรรณยุกต์คุณครูมีความสำคัญแค่3ข้ออยากจะให้เด็กๆรู้จักข้อแรกภาษาไทยเนี่ยเรามีวรรณยุกต์เป็นตัวกำกับความหมายใช่ไหมลูกก็เหมือนกับที่เราผันคำว่าปาป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมพอเราเปลี่ยนวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากคำคำเดียวคำว่าป่าแปลว่าโยนออกไปโยนของไปพอใส่ไม่เอกได้คำว่าป่าใส่ไม่โทได้คำว่าป่าใส่ไม่ตรีได้คำว่าป่าใส่จัตวาได้คำว่าป่าเนี่ยพอมันมีการผันวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นก็มันมีความหมายเพิ่มขึ้นนะการผันวรรณยุกต์ยังช่วยให้เราอ่านคำได้ถูกต้องนะฝึกผันบ่อยๆมันเป็นการเปล่งเสียงนะแล้วก็สุดท้ายคือทำให้เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าความสำคัญของการผันวรรณยุกต์3ข้อนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เรายังไม่จบนะลูกการผันวรรณยุกต์เรายังต้องเจอกันอีก3ชั่วโมงนะสิ่งที่อยากจะให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยบัตรคำผันวรรณยุกต์และก็ใบงานที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับวันต่อไปคุณครูก็จะกลับมาเจอเด็กๆอีกเช่นเคยก็คือเรื่องของการผันอักษรสูงนั่นเองนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมการบ้านอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตรงนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีครับนักเรียนต้นทางนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้ากิจกรรมของเรากันนะครับวันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับวอร์มอย่างไรนักเรียนเคยเล่นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศไหม
1: เคย
0: นักเรียนปลายทางนะครับลองคุยกับเพื่อนนะครับในขณะที่ครูกำลังเล่นเกมกับนักเรียนต้นทางอยู่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าครูพูดว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศแล้วครูชี้ไปที่ใครแล้วครูบอกว่าอ่ะสัตว์บกคนคนนั้นจะต้องตอบชื่อสัตว์บกขึ้นมาสัตว์บกเช่นอะไรบ้างหมาแมวหมูโอ้โหเยอะแยะมากมายใช่ไหมทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวเองเดี๋ยวครูจะเดินไปหาทุกกลุ่มเลยทุกคนช่วยกันปรบมือด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกเร็วสัตว์บก
2: ม้า
0: สัตว์บกไหม
1: สัตว์บก
0: อ่ะต่อสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศ
2: นก
0: นะครับต่อไปสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์อากาศ
2: นกแก้ว
0: สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์น้ำ
2: ปลา
0: สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บก
2: ยีราฟ
0: อีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: ปู
0: เอ๊ะปูเป็นสัตว์น้ำเปล่าอาเต่าก็ได้นะโอเคอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเล่นกิจกรรมเนาะวันนี้จะมีกิจกรรมเกมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายของชุมชนนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าชุมชนหมายถึงอะไรผ่านการเล่นเกมนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่1นะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำศัพท์ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนต้นทางหยิบกระดานไว้บอร์ดพร้อมกับปากกานะครับขึ้นมาส่วนนักเรียนปลายทางนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาเวลาที่ครูขึ้นอักษรนะครับขึ้นคำปริศนาให้นักเรียนต้องเรียงคำขึ้นมาใหม่นะครับให้ถูกต้องเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกข้อที่1พร้อมนะครับเก็บคะแนนด้วยนะครูจะเก็บแต้มเก็บคะแนนด้วยใครได้เยอะที่สุดมีของรางวัลให้นะครับ10วินาทีนะครับจะต้องจัดเรียงอักษรใหม่นะครับเพื่อสร้างคำศัพท์ที่ถูกต้องภายใน10วินาทีใครพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
1: เบ
0: ามากเลยพร้อมหรือเปล่าเอ่ยโอเคเสียงดังฟังชัดเรามาดูถ้าพร้อมแล้วอ่ะบอกก่อนระดับความยากมี3ระดับคือระดับง่ายระดับกลางและระดับยากระดับง่ายเนี่ยขอแค่4อักษรเท่านั้นนะครับง่ายอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ10วินาทีไปรอให้เวลาหมดก่อนรอให้เวลาก่อนอ่ะทุกคนยกขึ้นมาทุกคนอ่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรเอ่ยเฉลยก็คืออาศัยนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับตอนนี้ทุกคน

0: ได้กลุ่มละ1แต้มนะครับลบกระดานลบกระดานนักเรียนปลายทางเรียงลำดับได้หรือเปล่าเอ่ยเรียงคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับพร้อมข้อที่2พร้อมไหมครับข้อที่2พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปนะครับง่ายๆนะครับ10วินาทีต้องเขียนให้เสร็จหมดเวลาทุกคนยกแผ่นป้ายขึ้นคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยไฟฟ้าทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูเฉลยไฟฟ้านั่นเองนะครับง่ายๆนะทีนี้นักเรียนความยากระดับกลางจะมีทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันลบก่อนตอนนี้ลบก่อนข้อที่3เตรียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเร็วๆทุกคนต้องช่วยกันนะครับหมดเวลาทุกคนยกแผ่นป้ายกลุ่มที่5ถูกต้อง4 3ถูกเขียนถูกหรือเปล่าเอ่ยกฎหมายถูกไหมไม่ถูกกลุ่ม1ถูกไหม
1: ถูก
0: กลุ่ม2ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: ตอนนี้กลุ่มที่มีคะแนนนำอยู่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เฉลยกฎหมายนะครับข้อที่4เตรียมพร้อมไปสองหนึ่งหมดเวลายกแผ่นป้ายทุกคนยกแผ่นป้ายครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยทุกคนถูกต้องนะครับเฉลยก็คือประชาชนทุกคนได้คะแนนเก็บแต้มไปแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปรอบที่5เตรียมตัวไปเลยครับเร็ว3 2 1หมดเวลาทุกคนยกแผ่นป้ายครับไม่ทันรอบนี้ไม่มีใครทันนะครับไม่มีใครได้คะแนนไปเฉลยก็คือภูมิปัญญานั่นเองนะครับระดับความยากเรามาดูระดับความยากระดับสูง7ตัวอักษรต้องเขียนให้ทันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับหมดเวลามีคนตอบถูกแต่นักเรียนกลุ่มที่2เขียนผิดนะครับกลุ่มที่5ถูกต้องนะครับเฉลยก็คือลอยกระทงนั่นเองนะครับจำคะแนนของตัวเองไว้ด้วยนะครับทุกคนข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนปลายทางครับข้อสุดท้ายแล้วเตรียมพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ5 4 3 2หมดเวลามีคนตอบทันหรือเปล่าเอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไร
2: ทร
0: ัพยากรนี่คือคำว่าทรัพยากรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยครับว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนมากที่สุดไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็จะเป็นตารางคะแนนของแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนเอ่ย4คะแนนกลุ่มที่2 4กลุ่มที่3 4กลุ่มที่4 5คะแนนและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ได้กี่คะแนนเอ่ย6คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับอย่างที่ครูบอกแล้วว่าจะให้ของรางวัลด้วยกลุ่มที่5ออกมาเลยครับตัวแทน1คนมารับของรางวัลนะครับต้องเอาไปแบ่งกันนะครับกลุ่มอื่นอยากได้ไหมอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอเกมต่อไปนะครับครับนักเรียนใครจำได้บ้างว่าเมื่อสักครู่นี้เราเขียนคำอะไรไปบ้างจำได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างกฎหมายไฟฟ้ามีอะไรอีกครับอาศัยภูมิปัญญาม ีอะไรอีก
3: ทรัพยากร
0: ต่อไป

0: ลอยกระทงและสุดท้าย
1: ประชาชน
0: ประชาชนนักเรียนทั้ง7คำนี้นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร
1: ช
0: ุ
1: มชน
0: มันน่าจะเกี่ยวข้องกับชุมชนเพราะว่าอะไรชุมชนต้องมีกฎหมายไห
1: ม
0: มีต้องมีกฎหมายข้อบังคับชุมชนไม่มีไฟฟ้าได้ไหม
1: ไม่
0: ได้นะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเลยใช่ไหมอาศัยเอ๊ะใครต้องอาศัยอยู่ในชุมชน
1: คน
0: หรือว่าประชาชนนั่นเองและในชุมชนนั้นก็จะมีอะไร
1: ภ
0: ูมิปัญญาใช่ไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำหรือว่าประดิษฐ์หรือว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆ นะครับที่จะไม่เหมือนกันทีนี้มีอะไรอีกทรัพยากรแต่ละชุมชนมีป่าไม้มีสัตว์ป่ามีดินมีน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับมีประเพณีอะไรเอ่ยลอยกระทงในชุมชนก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมนะครับสุดท้ายในชุมชนนั้นแน่นอนว่าต้องมีประชาชนอย่างที่นักเรียนบอกครูแล้วว่าชุมชนนั้นจะต้องขออภัยครับคำเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับชุมชนนั่นเองทีนี้นักเรียนคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย
1: ช
0: ุมชนคืออะไรนักเรียนใครสามารถตอบได้บ้างในความคิดของเรานะว่าชุมชนคืออะไรกลุ่มที่5จะตอบชุมชนคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลองนึกนะครับให้ทุกคนลองตอบดูไม่มีถูกไม่มีผิดทุกคนต้องกล้าแสดงออกนะครับ
2: คนที่อยู่บ้านติดๆกันหลายๆหลังค่ะ
0: คนที่อยู่บ้านติดๆกันหลายๆหลังใช่ไหมนี่คือความหมายของชุมชนมีใครอีกไหมครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับนักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะครับตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยครับว่าไงครับ
2: หมู่บ้านค่ะ
0: หมู่บ้านใช่ไหมยังมีคำตอบนอกเหนืออีกนี้ไหมครับมีกลุ่มที่2กลุ่มอื่นนะครับก็สามารถตอบได้นะครับ
2: ที่ที่มีคนเยอะและส่วนใหญ่รู้จักกัน
0: ส่วนใหญ่รู้จักกันมีคนเยอะใช่ไหมมีอีกไหมครับกลุ่มที่1ครับ
3: ที่ที่มีคนอยู่รวมกันเยอะเยอะ
0: ที่ที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆใช่ไหมนี่คือชุมชนในความคิดของพวกเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนักเรียนว่าชุมชนคืออะไรทุกคนตั้งใจฟังนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจนะครับชุมชนนั้นจะต้องมีพื้นที่อาณาเขตที่ชัดเจนนะครับเช่นอยู่ตำบลนี้หมู่บ้านนี้อาณาเขตเท่านี้เป็นของชุมชนนี้นี่คืออาณาเขตนะครับต้องมีพื้นที่ต้องมีอาณาเขตชุมชนต่อไปแต่ละชุมชนจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้ามีอะไรอีกมีรถมีน้ำประปามีอะไรอีกอะไรนะ
4: เครื่องคร
0: ัวใช่หรือเปล่าเอ่ยในชุมชนนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับชุมชนทุกคนลองนึกถึงมุมกว้างมุมของชุมชนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ในชุมชนนั้นนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนักเรียนครับในชุมชนจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันมีอาชีพที่คล้ายคลึงกันถ้านักเรียนสังเกตบ้านของนักเรียนชุมชนของนักเรียนละแวกใกล้ๆบ้านกันเนี่ยจะประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลักษณะพื้นที่เพราะทรัพยากรในชุมชนเนี่ยทำให้เราจะต้องประกอบอาชีพที่คล้ายกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าคืออะไรนะครับต่อไปสุดท้ายคนในชุมชนจะเรียกว่าชุมชนได้จะต้องมีกิจกรรมทางสังคมที่สัมพันธ์กันเวลามีงานวัดมีงานบวชมีงานแต่งหรือว่ามีงานอะไรก็ตามในสังคมมีงานกีฬาสีของชุมชนทุกคนต้องเข้าไปร่วมนะครับเพราะนี่คือชุมชนนะครับมีการทำกิจกรรมทางสังคมด้วยกันมีเชื้อชาติมีชาติพันธุ์มีภาษามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนั่นเองนี่คือชุมชนนะครับชุมชนมีพื้นที่อาณาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีกิจกรรมทางสังคมที่สัมพันธ์กันนะครับนี่ความหมายของคำว่าชุมชนนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับแต่ละคำพูดที่ครูพูดไปเช่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีกิจกรรมทางสังคม

0: เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชุมชนนะครับกิจกรรมแรกของเราเดี๋ยวครูจะมีแผ่นภาพแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด12หมายเลขด้วยกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานะครับครูจะเปิดแผ่นป้ายจนกว่านักเรียนจะตอบได้นะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกริ่งตั้งไว้ตรงกลางนี้และให้นักเรียนเนี่ยออกมากดกริ่งและตอบให้ได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่หลังแผ่นภาพนี้คือภาพอะไรเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจคร
0: ับ เข้าใจนะครับกลุ่มที่1 2 3 4เตรียมตัวนะครับ5ด้วยส่งตัวแทนออกมาได้เลยครับตอนนี้นะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มก็ออกมาแล้วนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางเอาหมายเลขอะไรดีแผ่นป้ายนี้เอาหมายเลขอะไรดีเอา8นะเอา8นะถ้ารู้เนี่ยกดกริ่งและตอบได้เลยนะครับรู้หรือเปล่าเอ่ยอะไรครับ
1: ถนนค่ะ
0: ถนนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับภาพนี้คือถนนนั่นเองนะครับกลุ่มที่5เก็บไป1คะแนนแล้วนะครับต่อไปภาพต่อไปเตรียมพร้อมนะครับนึกภาพนะสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในชุมชนเอาแผ่นป้ายอะไรดีกลุ่มที่2แผ่นป้ายอะไรดี
1: 5
0: แผ่นป้าย5นะครับใครตอบใครกดมะลิตอบเลยครับ
1: ไฟฟ้าค่ะ
0: ไฟฟ้าถูกต้องไหมถูกต้องภาพนี้คือไฟฟ้ากลุ่มที่5ได้ไป2คะแนนแล้วเตรียมพร้อมนะครับภาพต่อมากลุ่มที่4เอาหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข8นะครับใครกดได
1: ้
0: อะกลุ่มที่1คืออะไรเอ่ยดูจากภาพนี้แล้ว
2: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับก็จะเป็นภาพที่อยู่ในห้องเรียนนั่นเองโรงเรียนนะครับตอนนี้กลุ่มที่1รับไป1แต้มนะครับภาพต่อไปกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีครับเอาหมายเลข5นะตอบอะไรดีครับ
2: วัดครับ
0: วัดในชุมชนจะต้องมีวัดนั่นเองนะครับใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับกลุ่มที่อะไรเอ่ยกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับกลับเข้าที่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนปรบมือ1ครั้งเบาแล้วเริ่มเบาแล้ว2ครั้ง3ครั้งถ้าครูบอกกี่ครั้งให้เพิ่มไป1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนมีกี่อย่างเอ่ยมีอะไรบ้างไหนบอกคุณหน่อย
3: ถนน
0: ไฟฟ้าห้องเรียน
3: ว
0: ัดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากกว่านี้ไหม
3: ม
0: ีนะครับมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับเอาละครับอีกแผ่นป้ายหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูยังมีอีกหนึ่งแผ่นป้ายอ่ะทุกคนต้องช่วยกันตอบแผ่นป้ายนี้เอาหมายเลขอะไรดี8ทำไมชอบเลือกเลข8นะตอบได้หรือเปล่าเอ่ยมีคนตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยดูปุ๊บตอบปั๊บเลยหมายเลขอะไรดี4เดี๋ยวคำถามคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชุมชนนะ5นะครับอะไรเอ่ยน้ำอะไรเอ่ยน้ำประปานั่นเองน้ำสำคัญไหม
3: สำค
0: ัญมากใช่ไหมถ้าเราไม่มีน้ำก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นชุมชนจะต้องมีน้ำไว้อุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับซึ่งต้องเป็นน้ำที่สะอาดปลอดภัยกับผู้ดื่มนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนคำถามท้าให้คิดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนที่ควรต้องมีคืออะไรเพราะเหตุใดให้นักเรียนลองนึกนะว่าเอ๊ะในชุมชนชั้นเนี่ยอะไรจะขาดไปไม่ได้เลยถ้าขาดไปปุ๊บเนี่ยต้องเกิดปัญหาแน่นอนและต้องบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมต้องเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการคิด

0: หมดเวลาระดมความคิดกันแล้วนะครับทีนี้นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับมีนักเรียนต้นทางคนไหนอยากจะตอบบ้างครับกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1คืออะไรครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่จะต้องมี
1: โรงพยาบาลครับ
0: โรงพยาบาลเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเวลามีคนเจ็บป่วยหรือว่าอะไรคนในชุมชนจะไปรักษาได้ครับ
0: แน่นอนสิ่งนี้สำคัญมากนั่นก็คือโรงพยาบาลหรือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในชุมชนของเราเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือเราเรียกว่าอนามัยนั่นเองใช่ไหมที่อยู่ในชุมชนนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคนในชุมชนก็สามารถให้บริการรับบริการนี้ได้นะครับยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับมีใครอยากจะตอบไหมมีไหมเอ่ยมีกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมือก่อนมีอะไรบ้างครับคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดเลย
1: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าได้ความรู้จากการเรียนสามารถนำประกอบอาชีพได้ครับ
0: แน่นอนนะครับเก่งมากๆนั่งลงได้ครับโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกของคนในชุมชนเพราะว่าเป็นที่ผลิตคนนะครับเป็นที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความรู้เป็นคนเก่งคนดีของสังคมยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือก่อนนักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะครับตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
2: วัดค่ะ
0: วัดทำไมถึงเลือกวัดครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: คนในชุมชนจะได้เข้าวัดทำบุญค่ะ
0: จะได้เข้าวัดทำบุญใช่ไหม
2: เป็นคนดีมีเมตตาค
0: ่
2: ะ
0: ทำให้คนเนี่ยเป็นคนดีมีเมตตานั่งลงได้ครับเก่งมากๆกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรครับอะไรเอ่ยที่คิดว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่แบบสำคัญมากๆเลย
3: ยานพาหนะค่ะ
0: ยานพาหนะมันสำคัญยังไงเอ่ยยานพาหนะ
3: ถ้าไม่มียานพาหนะเราจะเดินทางไกลไม่ได้ค่ะ
0: เราจะเดินทางสัญจรได้ยากลำบากขึ้นใช่ไหมนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ายานพาหนะถ้าย้อนไปในอดีตเวลาเขาจะเดินทางเขาเดินแบบไหนกันเขาไปยังไงกันขี่ม้าหรือถ้าตอนนั้นยังไม่มีม้าย้อนไปเก่ากว่านั้นอีกทำอะไรเดินดังนั้นเนี่ยใช้เวลานานไหมการเดินนานแต่ตอนนี้ถ้ามีรถยนต์อยู่ในชุมชนมีรถประจำทางอยู่ในชุมชนก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนได้นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราเสร็จสิ้นกิจกรรมที่1ไปแล้วในชุมชนจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลโรงเรียนวัดหรือว่าสิ่งต่างๆที่นักเรียนตอบมานะครับทีนี้เรามาดูการที่จะเป็นชุมชนได้เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนจะต้องสัมพันธ์กันกับพื้นที่กับทรัพยากรนักเรียนถ้าชุมชนเราอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนึกภาพนะชุมชนเราอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรประมงนอกจากประมงแล้วมีอะไรอีกคิดดูซิตอนนี้เราอยู่อำเภออะไรเนี่ยเราอยู่อำเภออะไรหัวหินหัวหินมีทะเลไหม
4: มี
0: มีนอกจากเขาทำประมงแล้วมีอะไรอีกขายของการค้าขายใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกตลาดร้านอาหารตลาดมีอะไรอีกอะไรมากเลยที่มันสำคัญมากเลย
4: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลเดี๋ยวนะต้องเป็นเศรษฐกิจนะโรงพยาบาลมันยังไม่ใช่เศรษฐกิจนะอะไรเอ่ยนักเรียนเขาชอบมาหัวหินกันไหมคนชอบมาหัวหินไหมมาทำอะไรกัน

0: ่นน้ำมากินอาหารเขาเรียกกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ว่าการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามีพื้นที่อยู่แบบไหนการประกอบอาชีพนั้นก็จะคล้ายคลึงกันหรือว่าสัมพันธ์กันนั่นเองอยู่ที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีน้ำดีดินดีปลูกข้าวได้ไหม
1: ได
0: ้ปลูกได้ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่บนเขาภูเขาสูงเลยน้ำไม่ค่อยมีแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของป่าปลูกข้าวได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แต่เขาจะปลูกสิ่งของอื่นมากกว่าเช่นผลไม้เมืองหนาวผักเมืองหนาวนะเราอยู่บนยอดเขาเลยเราอยู่บนเขาเลยเราทำประมงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมต้องดูพื้นที่ด้วยทีนี้เรามาดูเกมนี้กันดีกว่าครูจะให้นักเรียนช่วยกันทายนี่คืออาชีพอะไรหลังนี้จะมีภาพอาชีพอยู่ครูจะเปิดแค่2แผ่นป้ายเท่านั้นและจะมีคำใบ้อยู่นะครับนักเรียนต้องช่วยกันตอบว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันตอบได้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยนักเรียนต้นทางด้วยเอาแผ่นป้ายอะไรดีครับ
1: 2
0: เอ๊ะทำไมพร้อมเพรียงกันเลยเหมือนนัดกันเลย2นะครับมาดูเป็นอาหารของคนไทยอาชีพนี้เป็นอาหารของคนไทย
1: 4
0: ไม่ตอบเลยเหรอ
1: 4
0: ยังไม่ตอบอ่ะ4อะไรเอ่ยกระดูกสันหลังของชาติมีฉายาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติมีใครจะตอบไหมมีคนจะตอบไหมนักเรียนปลายทางตอบได้นะครับกลุ่มที่4ตอบอะไรเอ่ย
2: ชาวนาค่ะ
0: ชาวนาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าจะเป็นชาวนาใช่หรือไม่นะครับแน่นอนครับภาพนี้คืออาชีพชาวนาเดี๋ยวเรามาดูแผ่นป้ายที่1บอกไว้ว่าอะไรนะครับแผ่นป้ายที่1เป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับแผ่นป้ายที่3บอกว่าอาชีพนี้ต้องมีน้ำถ้าจะทำอาชีพนี้ต้องมีน้ำถูกต้องไหมนักเรียนถ้าเราจะปลูกข้าวเราต้องมีน้ำและดินเนี่ยต้องดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับต่อไปเรามาดูอาชีพต่อไปนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับเอาหมายเลขอะไรดีโอมีไม่เป็นเอกฉันท์เลยขอกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1จะให้เปิดหมายเลขอะไรดีครับ
1: 1คร
0: ับหมายเลข1เกี่ยวกับน้ำ
1: ประมง
0: อาชีพอะไรเกี่ยวกับน้ำตอบได้เลยเหรอตอบคือ
1: ประมงคร
0: ับ ประมงเห็นด้วยไหมเดี๋ยวเรามาเปิดดูทุกแผ่นป้ายดีกว่าใช่หรือเปล่าแผ่นป้ายที่2มีเรือเป็นยานพาหนะหมายเลขที่3เกี่ยวกับสัตว์น้ำและหมายเลขสุดท้ายมีแหเป็นเครื่องมือของอาชีพนี้แน่นอนเพื่อนกลุ่มที่1ตอบว่า
2: ประมงครับ
0: ประมงนั่นเองนักเรียนถ้าชุมชนนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลแน่นอนว่าอาชีพของคนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพประมงนะครับต่อไปอาชีพต่อมาเอากลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีครับ
1: 3
0: มีหนามครับอาชีพอะไรเอ่ยมีหนาม
1: 2ครับ2
0: เอาหมายเลขอะไร
1: 2
0: ผลไม้ที่ราคาสูงตอบอะไรครับ
2: คนปลูกทุเรียนครับ
0: อาชีพคนปลูกทุเรียนหรือเราจะเรียกว่าสวนทุเรียนชาวสวนทุเรียนนั่นเองนะครับเก่งมากๆนะครับนักเรียนกว่าที่ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกันหมดไหม
1: ไม
0: ่มันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำต้องถึงน้ำต้องมีดินต้องอุดมสมบูรณ์ต้องมีแร่ธาตุนะครับดังนั้นแต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการประกอบอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันเช่นกันนะครับต่อไปอ่ะเดี๋ยวขอเปิดทุกแผ่นป้ายเลยเป็นไม้ยืนต้นและสุดท้ายคือเป็นผลไม้ถ้าตอบแค่เป็นผลไม้เนี่ยตอบได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยเหร
1: อได
0: ้ต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนเอาหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: เน้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเอ3นะครับเป็นที่พักอาศัยมีคนจะตอบไหมกลุ่มที่4จะตอบ
2: กระท่อมค่ะ
0: กระท่อมยังไม่

0: ได้เข้าข่ายยังไม่ใช่กลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอนนี้ให้กำลังใจนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยอะไรครับ
1: วิศวกรค่ะ
0: เอวิศวกรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือเปล่าเอ่ยเป็นที่พักอาศัยด้วยนะเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรครูให้กี่แผ่นป้ายให้แค่2เอ้าโอเคเดี๋ยวครูเปิดให้อีก1แผ่นป้ายหมายเลข2ใช่มั้ยสร้างรายได้ให้ชุมชนมีคนจะตอบไหมลองตอบขึ้นมาดู
1: บ้านครับ
0: บ้านอ่ะครูใบให้ว่าเป็นบ้านแต่เขาจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่ดูนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นที่พักอาศัยเอาอีกหนึ่งแผ่นป้ายไหมเอาอีกนะเป็นที่พักที่เรียบง่ายช่วยไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองตอบทุกคนสามารถตอบได้
1: ร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนยังไม่ใช่นะครับมีคนจะตอบอีกไหมตอบเลยตอบเลยครับ
1: หมู่บ้าน
0: หมู่บ้านยังไม่ใช่นี่คืออาชีพนะเราต้องบอกว่ามันคืออาชีพอะไรนะกลุ่มที่2
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้เดี๋ยวนักเรียนนี่คืออาชีพอะไรต้นไม้เป็นอาชีพไหมไม่ใช่ครูจะเฉลยแล้วนะเร็วรีบตอบเลยตอบว่าอะไรครับให้กลุ่มที่3เป็นคนตอบสุดท้ายแล้วคือ
1: คนขายของครับ
0: คนขายของยังไม่ถูกต้องนะครับครูเฉลยแล้วนักเรียนอาชีพนี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นก็คือโฮมสเตย์นั่นเองรู้จักโฮมสเตย์ไหมไม่รู้จักโฮมสเตย์นั้นเป็นประเภทที่พักนะครับซึ่งเป็นที่พักที่เรียบง่ายอยู่ในชุมชนเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมไปเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยเขาก็จะพักที่โฮมสเตย์จะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ได้ดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนยากไหม
2: ยาก
0: ยากหรือเปล่าเอ่ย
2: ยาก
0: ยากแต่ก็ต้องพยายามนะครับทุกคนช่วยกันตอบนะครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่3เดี๋ยวทบทวนหน่อยกิจกรรมที่1คือสิ่งอำนวยความสะดวกใช่มั้ยชุมชนนั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าน้ำประปาถนนโรงพยาบาลจบไปแล้ว1กิจกรรมกิจกรรมที่2คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชุมชนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับมีการประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันถ้าบริเวณนั้นเป็นที่ชายฝั่งนะครับประกอบอาชีพประมงการท่องเที่ยวหรือว่าถ้าบริเวณนั้นจะมีอาชีพในการทำนาแสดงว่าพื้นที่เนี่ยก็ต้องดินดีดินอุดมสมบูรณ์น้ำดีนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมที่3คือกิจกรรมทางสังคมในชุมชนนะครับในชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์กันเวลามีงานอะไรนะครับมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันทีนี้นักเรียนดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้เกมนี้มีชื่อว่าเกมนักสืบไขคดีปริศนาเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างครูจะมีการจับเวลาด้วยให้จับเวลา60วินาทีให้นักเรียนช่วยกันคิดให้เวลาเยอะเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ยากนะครับให้นักเรียนช่วยกันและจะมีคำใบ้ให้ด้วยขออภัยครับจะมีภาพที่เป็นภาพที่ใบ้ให้ว่าคือเป็นประเพณีอะไรชุมชนนะครับกิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับประเพณีทั้งสิ้นเลยประเพณีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในชุมชนนะครับจะอยู่ในสังคมนะครับเรามาดูนะครับรอบที่1เกมนักสืบไขคดีปริศนานะครับครูจะให้เวลาทั้งหมดกี่วินาทีเอ่ย
2: 60
0: วินาทีและจะมีคำใบ้อยู่ด้านล่างคำใบ้นี้คืออะไร
2: ว
0: ัดนักเรียนครับประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดมีเยอะมากนักเรียนสิ่งที่นักเรียนตอบมาอาจจะถูกแต่จะต้องถูกในข้อที่1จะต้องเป็นภาพหลังแผ่นป้ายนี้นะครับว่าเป็นประเพณีอะไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับ

0: หมดเวลาเดี๋ยวครูจะถามทุกกลุ่มเลยกลุ่มที่1คิดว่าเป็นประเพณีอะไรเอ่ย
1: งานบวชค่ะ
0: งานบวชกลุ่มที่2
2: ตักบาตรครับ
0: ตักบาตรกลุ่มที่3
3: วันฉัตรมงคลครับ
0: วันฉัตรมงคลชุมชนหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่4
4: เวียนเทียนค่ะ
0: เวียนเทียนและกลุ่มที่5ประเพณีนี้น่าจะเป็นประเพณีอะไรเอ่ยครับ
5: แห่นาคค
0: ่
5: ะ
0: แห่นาคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันประเพณีนี้คือประเพณีอุปสมบทหรือว่างานบวชนั่นเองกลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มที่หนึ่งปมมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยครับเก่งมากๆนะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนตอบมาเวียนเทียนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถูกต้องนะครับก็จะทำในชุมชนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางต่อไปภาพที่2รอบที่2นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมีคำใบ้คืออะไรเอ่ยมองเห็นไหมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา

0: งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนปลายทางครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยในรอบที่2อะไรเอ่ยประเพณีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือว่าแม่น้ำลำคลองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันกลุ่มที่1อะไรเอ่ยครับ
1: ลอยกระทง
0: ลอยกระทงกลุ่มที่2ลอยกระทงเช่นเดียวกันกลุ่มที่3
2: ลอยกระทง
0: กลุ่มที่4ประเพณีอะไรเอ่ย
3: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงและกลุ่มที่5ครับ
2: ลอยกระทง
0: ลอยกระทงทุกคนตอบเป็นเอกฉันท์ว่าลอยกระทงใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอ๊ะใช่หรือเปล่าอ่ะเฉลยคือลอยกระทงครับนักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยต่อไปรอบที่3เตรียมตัวนะ60วินาทีจับเวลา
4: น้ำอีกแล้ว
0: เกี่ยวข้องกับน้ำอีกแล้วประเพณีอะไรเอ่ย

0: นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยมีหลายประเพณีเลยใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเดี๋ยวไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับครูเชื่อว่าต้องมีคำตอบที่หลากหลายมากนะครับกลุ่มที่หนึ่งประเพณีอะไรเอ่ย
1: สงกรานต์ค่ะ
0: สงกรานต์กลุ่มที่สองล่ะ
2: สงกรานต
0: ์ประเพณีสงกรานต์กลุ่มที่สามประเพณีอะไร
2: สงกรานต์ครับ
0: สงกรานต์

ับและสุดท้ายประเพณีสุดท้ายแล้วนะเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีจับเวลา

0: 3 2 1หมดเวลานักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าครับประเพณีอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวข้องกับฝนนะครับภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียน
1: ฝน
0: ฝนกำลังตกอยู่แสดงว่าประเพณีเกี่ยวข้องกับการ
1: ขอฝน
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยอ่ะขอคำตอบกลุ่มที่5 4 3 2 1เรียงลำดับเลยนะครับกลุ่มที่5ตอบอะไรครับ
2: หุ่นบั้งไฟค่ะ
0: ประเพณีบุญบั้งไฟกลุ่มที่4
3: บุญบั้งไฟ
0: บุญบั้งไฟเช่นเดียวกันกลุ่มที่3
4: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟกลุ่มที่2
5: บุญบั้งไฟ
0: บุญบั้งไฟและกลุ่มที่1คือ
6: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟทุกคนตอบบุญบั้งไฟหมดเลยนะครับเรามาดูเฉลยกันคำตอบคือบุญบั้งไฟนั่นเองนักเรียนนอกจากบุญบั้งไฟแล้วมีประเพณีอะไรอีกที่ขอฝนมีแห่นางแมวแสดงว่าชุมชนนั้นฝนตกบ่อยไหมถ้าต้องมีประเพณีนี้ไม่นะครับแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีลักษณะพื้นที่ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีจึงมีความแตกต่างกันนะครับนักเรียนนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ครูนำมาให้พวกเรานะครับได้ร่วมกันได้ดูว่าเอ๊ะคำว่าชุมชนนั้นหมายถึงอะไรนะครับทีนี้นักเรียนแต่ละคนรู้หรือยังว่าชุมชนหมายถึงอะไรรู้แล้วใช่ไหมดังนั้นครูจะให้ทุกกลุ่มเขียนช่วยกันระดมความคิดว่าให้นักเรียนเขียนความหมายของคำว่าชุมชนลงในกระดานไวท์บอร์ดนะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาเขียนแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้ลบไป1ทั้งหมดปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง2ครั้งนั่งก็ตรงนั่งก็ตรงนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยว่าจริงๆแล้วคำว่าชุมชนนั้นหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางบ้างขอกลุ่มที่3แล้วกันกลุ่มที่3ครับชุมชนมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่3อ่านได้เลยครับ
1: ที่ที่มีคนเยอะอาชีพและมีวัฒนธรรมครับ
0: มีอาชีพที่คล้ายคลึงกันมีวัฒนธรรมใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับเอาอีกสักกลุ่มหนึ่งใครจะนำเสนอกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับชุมชนหมายถึงอะไรเอ่ย
2: หมู่บ้านที่ใหญ่ส่วนใหญ่รู้จักกันและมีอาชีพต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกค
0: ่
2: ะ
0: ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอาชีพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบงานให้นักเรียนนะครับในขั้นนี้เนี่ยให้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับช่วยกำชับนักเรียนนะครับว่าในเวลาพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านให้นักเรียนทำใบงานที่1ด้วยนะครับชื่อว่าชุมชนน่าอยู่นะครับให้นักเรียนตอบคำถามโดยเขียนและวาดภาพชุมชนที่นักเรียนอยากให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็จะเป็นใบงานที่1นะครับที่ให้นักเรียนทำในช่วงเวลาว่างนั่นเองนะครับต่อไปเรามาสู่ขั้นสรุปของเรานะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ใบงานครูบอกว่าต้องทำช่วงไหนเอ่ยพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นดังนั้นทุกคนเก็บก่อนทุกคนมองมาที่ครูครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตอนนี้เข้าสู่ช่วงขั้นสรุปหนูทำได้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับชุมชนนั้นมีความหมายก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนนะครับมีอาณาเขตที่ชัดเจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนทั้งสิ้นนะครับชุมชนนั้นจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันนะครับมีลักษณะพื้นที่แบบนี้จึงต้องประกอบอาชีพแบบนี้นะครับถ้าแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นชุมชนนี้อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพประมงหรือว่าการท่องเที่ยวการค้าขายนะครับส่วนถ้าอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้วอยู่ในพื้นที่ของเทือกเขาสูงก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมการปลูกผลไม้หรือว่าผักเมืองหนาวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมนะครับจะต้องมีภาษาวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันนะครับเช่นถ้ามีงานบวชในชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็อาจจะมีกีฬาชุมชนหรือว่างานชุมชนต่างๆก็จะมีการช่วยเหลือกันในสังคมนะครับนี่ก็จะเป็นความหมายของคำว่าชุมชนนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราเดี๋ยวเรามาประเมินนะครับสิ่งที่ฉันทำได้บอกความหมายของชุมชนถ้าเราบอกความหมายของชุมชนได้ถูกต้องและชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าเราบอกความหมายของชุมชนถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้าไม่สามารถบอกความหมายของชุมชนได้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนเราประเมินตัวเองใครประเมินให้ตัวเองได้ดีมากยกมือเอามือลงครับเวลาประเมินไม่ต้องมองใครนักเรียนมองมาที่กระดานไม่ต้องตามเพื่อนประเมินใครประเมินพอใช้ครับเอามือลงและใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างไม่มีนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่2ให้ความร่วมมือในการเล่นเกมอย่างกระตือรือร้นถ้าประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนตั้งใจและปฏิบัติเล่นเกมอย่างมีความกระตือรือร้นและตั้งใจมีความรับผิดชอบนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ ถ้าประเมินให้ตัวเองพอใช้แสดงว่าบางครั้งอาจจะหลุดไปบ้างบางครั้งอาจจะไม่ตั้งใจไม่มีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายตั้งแต่เรียนมาในชั่วโมงนี้ไม่รู้เลยว่าเขาเล่นเกมอะไรการเล่นเกมไม่ถูกเลยเล่นไม่เป็นไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเอามือลงถือว่าทุกคนกระตือร้นนะครับตั้งใจในการเล่นเกมเยอะมากประเมินตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในหัวข้อลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็งและสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะครับรบกวนเตรียมนะครับใบกิจกรรมมาร่างชุมชนของเรากันนะครับซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ DLTV นะครับรบกวนคุณครูนะครับปริ้นให้ครบทุกกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: และได้ทั้งหมดทำความครบ
4: ขอบคุณครับคุณ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้ากินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมัน
2: ไหลแล้ว DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอ ให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants FLOW

0: ก่อนตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสวรักษ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ท่านยังมีคุณูปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
4: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปเลยอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
2: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระ

0: ศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งชุดด้วยแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
2: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคฤหัสถ์แต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
1: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
3: ผู้ว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
1: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติ สิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3

ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย

0: 2565ค่ะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% ค่ะพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเทอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 20,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล

0: 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล20,000ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกัน
0: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
2: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเบียร์ประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
0: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700

0: ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์ภาพพิมพ์ไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้นำอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาตินะครับแต่ก่อนที่เราจะสนุกกับกิจกรรมภาพพิมพ์นะครับเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับว่าเด็กๆยังจำอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้หรือไม่นะครับนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับมาที่การทบทวนความรู้ครูอาร์ตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาเล่นเกมร่วมกันนะครับขอเชิญตัวแทนเลยลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถออกมาหน้ากระดานได้กลุ่มละ1คนนะครับหรือใครก็ได้ครับด้านหน้าเร็วครับเร็วครับยืนเลยเดี๋ยวจะให้เล่นเกมทบทวนความรู้นะครับเป็นการจำชื่ออุปกรณ์นะครับฟังกติกานะครับฟังกติกานะเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้แต่ละคนนะครับพูดชื่ออุปกรณ์ภาพพิมพ์อะไรก็ได้จำอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้ไหมเอ่ยอะไรก็ได้นะครับที่สามารถนำมาพิมพ์ได้หรือว่าใช้ในการทำภาพพิมพ์เดี๋ยวจะให้คนแรกอยู่ฝั่งครูอาร์ตนะครับคนแรกอยู่ฝั่งครูอาร์ตพูด1อุปกรณ์คนถัดมานะครับให้พูดอุปกรณ์ซ้ำกับเพื่อนคนแรกก่อนคนที่1และพูดคำใหม่ขึ้นมานะครับคนที่3ให้พูดของคนที่1คนที่2แล้วก็คิดคำใหม่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นครูอาร์ตเป็นคนแรกสมมตินะครับครูอาร์ตพูดว่า4โปสเตอร์คนที่2ตอบว่าสีโปสเตอร์ก่อนแล้วพูดว่าสีช็อคนะครับสีโปสเตอร์สีช็อคคนที่3พูดว่า
1: โปสเตอร์สีช็อคส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: เก่งมากพูดซ้ำทวนไปเรื่อยๆนะครับใครพูดช้านับ3วีแล้วพูดช้าให้กลับไปที่นั่งเราจะหาตัวแทนที่จำอุปกรณ์ได้แม่นที่สุด1คนเท่านั้นในวันนี้นะครับ

0: และเดี๋ยวไปรับของรางวัลตอนท้ายคาบนะครับ1คนนะหาตัวแทนนะแต่ต้องเป็นอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์เท่านั้นนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าสีเทียนสีเทียนเราใช้ในการทำภาพพิมพ์ไหมลูกยังไม่เคยทำใช่ไหมพ่อสอบไม่ได้หนูอาจจะตอบเป็นใบไม้ดอกไม้ก็ได้นะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนๆด้านหน้าด้วยครับให้กำลังใจตัวแทนกลุ่มนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ใบไม้ครับใบไม้ดอกไม้ครับ
2: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกครับ
0: ได้
3: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ค่ะ
0: นับ3
4: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำทวนใหม
5: ่ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: และอันใหม่ครับ3 2
6: สีไม้ได้ไหมครับ
0: สีไม้ได้ครับ
6: สีไม้
0: โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วลุ้นนะครับ
5: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสี
0: ด้วย
5: สีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: น้ำฟ้า
5: สีเทียน
0: ไม่ใช่สี
7: ไม้แล้ว
0: ปรบมือเป็นกำลังใจให้กองทัพครับกองทัพเก่งมากเริ่มใหม่ครูอาร์ตขอเริ่มใหม่หมดเลยนะครับรีสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งรอบเมื่อกี้คือโมคะนะครับเริ่มใหม่นะเริ่มจากฝั่งนู้นลูกคิดใหม่เลยใช่ครับคำใหม่ได้เลย
3: สีไม้ใบไม
2: ้สีไม้สีใบไม
0: ้ให้โอกาส
2: ดอกไม
0: ้สีไม้ใบไม้ดอกไม้
5: สีไม้ใบไม้ดอกไม้สีช็อก
0: ไปที่คนแรกลูก
4: สีไม้ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีเทียน
3: สีไม้
0: อะไรลูกคำแรกใช่สีไม้ไหมลูกไม่ใช่เป็นใบไม้ครับปรบมือให้เพื่อนเราเหลือฝั่งคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนตอบสีเทียนนะครับมีสีเทียนมาด้วยสีเทียนจริงๆแล้วยังไม่มีการนำมาทำภาพพิมพ์นะครับเริ่มใหม่ลูกเราคนแรกนะครับ
2: สีไม้สีช็อก
4: สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร
5: ์สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร์
0: มีคนกระซิบด้วยมีคนนับ3
5: ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำ
2: สีไม
0: ้นับ3นับ2นับ1ลืมไปแล้วเมื่อกี้ปรบมือให้เพื่อนนะครับตื่นเต้นเหลือ2คนสุดท้ายจากตัวแทนจากกลุ่มไหนลูก
8: กล
0: ุ่ม2และตัวแทนจากกลุ่ม3และกลุ่ม2อยู่ไหนลูกตัวกลุ่ม2กับกลุ่ม3ส่งกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะหา1คนที่ความจำเก่งที่สุดนะครับเริ่มใหม่ลูกเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับ
4: สีไม้
5: สีช็อก
4: สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร
5: ์สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ใบไม
4: ้สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ใบไม้ดอกไม
5: ้สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ใบไม้ดอกไม้ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำครับ
4: สีไม้สีช็อกสีโปสเตอร์
0: ใช่ไหมลูกไม่ใช่พลาดนิดหน่อยปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นคนที่ได้รางวัลชนะเลิศในวันนี้คือตัวแทนจากกลุ่มที่2เดี๋ยวทายข้ามกวาดให้รางวัลนะครับปรบมือที่1ครับเก่งมากลูกกวาดฝากเก็บไม้ด้วยนะครับนักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภาพพิมพ์ไปแล้วนะครับอันได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีพวกสีหรือว่าหมึกนะครับกระดาษหรือแผ่นรองรับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆอย่างเช่นเพื่อนพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์อุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์แล้วก็กาวหรือว่าวัสดุติดแม่พิมพ์นะครับ เด็กๆทบทวนความ

0: รู้เรื่องวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์นะครับเราแยกออกแล้วใช่ไหมลูกว่าวัสดุที่ใช้ทำผ้าพิมพ์นะครับมี2แบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวัสดุธรรมชาตินะครับขนนกใบไม้ก้อนหินดอกไม้นะครับวัสดุสังเคราะห์เช่นขวดน้ำหวีกระดาษดังแล้วก็เชือกนะครับสามสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกคือการใช้สีโปสเตอร์นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้สีโปสเตอร์อาจจะยังไม่คล่องนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะสอนเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์นะครับอย่างที่สองคือรู้จักการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและอย่างสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากการพิมพ์ภาพครับให้เราเล่นเกมร่วมกันดีกว่าเด็กๆมีกระดานใช่ไหมลูกให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานนะครับแต่ละกลุ่มสามารถเขียนได้เลยนะครับว่าคำนี้นะครับเป็นคำว่าอะไรนะครับเป็นเกมทายคำนำจินตนาการนะครับลองทายซิว่าคำนี้ควรจะเป็นคำว่าอะไรนะครับมีนอนหนูแล้วก็มีรูปกล้วยนะครับอะไรเอ่ยนอนหนูแล้วก็มีกล้วยด้านหลังนะครับขวดใบให้เป็นวัสดุที่ใช้ทำผ้าพิมพ์อะไรเอ่ยมีคำว่ากล้วยด้านหลังเขียนคำตอบกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนชนะนะครับเขียนเสร็จแล้วชูขึ้นมาเลยนับ3 2 1ชูกลุ่มที่4ชนะนะครับกลุ่มที่4ตอบว่าตอบดังๆลูกใช้ไมค์ตอบครับกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรลูก
1: ก้านกล้วยค่ะ
0: ก้านกล้วยเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับภาพต่อมาพร้อมยังครับ
2: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงก่อนภาพต่อมาครับเฉลยเมื่อกี้นะครับก้านกล้วยมีกอไก่2ตัวมีแม่หันอากาศด้วยแล้วก็มีดอเด็กด้านหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยใช้สำหรับพิมพ์ภาพเหมือนกันนะครับเช่นเดิมกลุ่มที่4อีกแล้วนะครับไวมากตอบได้เลยลูกผักกาดนะครับกลุ่มอื่นมีใครตอบอย่างอื่นไหมลูกมีกลุ่มใดตอบแบบอื่นอีกไหมครับมาดูเฉลยว่าใช่ผักกาดหรือเปล่านะครับเฉลยผักกาดนะครับเก่งมากข้อสุดท้ายกลุ่มไหนเอ่ยเมื่อกี้กลุ่มไหนเร็วกว่าลูกตอนนี้มีกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม1นะครับ3กลุ่มปรบมือให้3กลุ่มนี้นะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูอานมองไม่ทันว่ากลุ่มไหนยกเร็วกว่านะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามได้ไหมครับว่าจากคำใบ้ที่ครูอานให้สักครู่นะครับว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับเด็กพร้อมที่ทำกิจกรรมยังครับถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงครับเฉลยใบไม้เมื่อกี้นะครับเกมของเรานะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับตอนนี้เด็กๆวางกระดานก่อนลูกวางกระดานก่อนครับให้นักเรียนทายว่าผลงานชิ้นนี้ใช้อุปกรณ์ใดบ้างใช่อะไรครับคุณโปรด
3: ใบไม้คร
0: ับใบไม้ครับอย่างอื่นมีอีกไหมครับอาจครับ
4: สีครับ
0: ใช้สีเก่งมากครับตัวแทนกลุ่ม5ครับนอกจากผักสีแล้วมีอะไรอีกครับ
5: ผักกาดค
0: ่
5: ะ
0: ผักกาดนะครับขออีกหนึ่งคนใครอยากตอบลูกตัวแทนกลุ่ม4ครับ
6: ดอกไม้ค
0: ่
6: ะ
0: ดอกไม้นะครับและที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคือกระดาษนะครับกระดาษใช้สำหรับการรองแม่พิมพ์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมกล่องสุ่มเช่นเดิมนะครับส่งตัวแทนมาหยิบกล่องสุ่มไปวันนี้กล่องสุ่มจะไม่เหมือนเดิมจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับกติกาเช่นเดิมกติกาเช่นเดิมฟังก่อนครับหยิบกลุ่มละ1กล่องเท่านั้น1ถุงเท่านั้นเมื่อหยิบไปแล้วอย่าเพิ่งเปิดออกมานะครับเผื่อจะมีสัตว์ต่างๆโผล่ออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวควรให้สัญญาณเปิดพร้อมกันนะครับแต่เด็กๆต้องอยู่ในอาการสำรวมนะครับทำได้ไหมครับ
7: ได
0: ้ได้ถุงมาปุ๊บให้นิ่งก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาได้เลยลูกหยิบได้เลยครับถุงไหนก็ได้ลูกถุงไหนก็ได้ครับหยิบได้เลยเชิญเลยลูกอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนตักเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวใจหัวใจอยู่ฝั่งไหนเอ่ย เอามือจับเอวเอามือจับหัวเข่าหัวเข่าอยู่ไหนเอามือวางบนตักตัวเองพร้อมนะแต่ละกลุ่มให้ตัวแทน1คนแกะอุปกรณ์ออกมาจากถุงครับ1คนเท่านั้นนะมาดูว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยออกมาได้เลยลูกแต่ละกลุ่มนะครับจะได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ใบไม้สีไม้กระดาษนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ใบไม้สีโปสเตอร์กระดาษบางกลุ่มอาจจะได้ก้านกล้วยสีโปสเตอร์บางกลุ่มอาจจะได้ผลไม้นะครับแล้วก็บางกลุ่มได้ดอกไม้ไปนะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนครับกลุ่มที่1ชูมือได้อะไรไปลูกสีโปสเตอร์ดอกไม้นะครับครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าแต่ละกลุ่มจะได้วัสดุธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือดอกไม้ทีนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เราทดลองพิมพ์ลงไปในกระดาษช่วยกันทำนะครับ1ผลงานให้เวลาเพียง1นาทีเท่านั้นเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินดูแต่ละกลุ่มนะครับ

0: ยกมือซ้ายปรบมือหนึ่งครั้งวางมือลงบนโต๊ะไม่จับอุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเด็กๆเอาผ้าเช็ดมือให้เรียบร้อยส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานได้เลยครับออกมาเลยครับมาลูกใครก็ได้ครับระวังเลอะเสื้อลูกระวังเลอะเสื้อครับชูให้เพื่อนปลายทางดูครับเพื่อนเพื่อนปลายทางดูผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับกลุ่มนี้ของฟาเซียหนูได้อะไรไปลูกดอกไม้ใช่ไหมครับหนูใช้ดอกไม้ในการทาสีแล้วก็ปั๊มลงไปใช่ไหมครับอันนี้ดอกอะไรลูกใช้ดอกอะไรพิมพ์ครับดอกดาวเรืองใช่ไหมดอกดาวเรืองเก่งมากเชิญนั่งครับสวยมากลูกเช็ดมือด้วยนะครับเช็ดมือด้วยครับกลุ่มนี้หนูได้อะไรไปลูกผลไม้สีเหลืองคือผลของแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็สีน้ำเงินคือผลของอะไรลูก
1: ส
0: ้มนะครับเก่งมากกลุ่มนี้หนูได้อะไรไปลูก
1: การกล
0: ้วยกลุ่มนี้ภาพแอบสแตรกมากหรือว่านำมาทำมากนะครับใช้หลากหลายสีเลยนะครับเชิญครับกลุ่มนี้หนูได้อะไรครับใบไม้ใช่ไหมครับมีสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายได้ผักกาดกับมะนาวไปใช่ไหมครับโอเคสวยงามสวยงามมากครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเก่งมากฟังกติกาอีกรอบหนึ่งในการทำภาพพิมพ์นะครับทุกครั้งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับที่สำคัญคือการรักษาความสะอาดของผลงานนะครับพยายามอย่าทำสีให้เลอะผลงานและเลอะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเด็กป.4จ๋านักเรียนป.4นะครับทุกคนจะต้องตั้งใจทำผลงานในการทำภาพพิมพ์นะครับในการทำภาพพิมพ์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บรักษาความสะอาดของผลงานทำได้ไหมครับทำได้นะครับมาสู่บทเรียนนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติคืออะไรนักเรียนรู้จักภาพพิมพ์แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูวัสดุธรรมชาติว่าสามารถนำมาทำภาพพิมพ์ได้อย่างไรบ้างนะครับภาพพิมพ์ธรรมชาติก็คือการนำเอาพวกใบไม้ดอกไม้หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมาทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปหรือบางครั้งอาจจะใช้สีไม้หรือสีเทียนสีช็อคในการฝนทับใบไม้อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับเป็นการทำพื้นผิวของภาพพิมพ์ให้สวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะทำภาพพิมพ์หัวข้อสัตว์ในจินตนาการนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้นวัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้นะครับที่เตรียมมานะครับคุณครูปลายทางสามารถจัดหาวัสดุในท้องถิ่นนะครับที่หาได้ง่ายเช่นใบไม้ตามรั้วนะครับดอกไม้ก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งที่นำมาพิมพ์ด้วยนะครับอย่าให้มีอันตรายเช่นอย่ามีน้ำอย่ามียางหรืออย่ามีพิษนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถสวมผ้ากันเปื้อนหรือสวมเสื้อที่ไม่ใช้แล้วในการป้องกันการเลอะสีได้นะครับก่อนชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับฟังคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับคุณครูปลายทางนะครับเน้นย้ำอีกรอบนึงคือรักษาความสะอาดของผลงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่อาจจะทำเป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวแล้วออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนรวมถึงประเมินผลงานนักเรียนด้วยนะครับหรือถ้านักเรียนคนใดอยากส่งผลงานให้ครูอาร์ตนะครับมารับชมพร้อมกับนักเรียนต้นทางสามารถส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำผลงานใส่ในแฟ้มก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมการสาธิตได้เลยครับครับอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์และวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าดอกไม้นะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมใบไม้มาหลากหลายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้ใบไม้เหมือนครูอาร์ตหรือจะใช้ผลไม้ก็ได้นะครับส่วนกระดาษที่ใช้ในวันนี้เราใช้กระดาษ100ปอนด์นะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดใช้สมุดวาดเขียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับครูอาร์ตขอเน้นย้ำนะครับว่าถ้านักเรียนคนใดใช้สีโปสเตอร์แล้วก็ใช้กระดาษที่บางนะครับสามารถพิมพ์ภาพลงไปในกระดาษได้เลยส่วนใครที่ใช้กระดาษหนาเหมือนครูอาร์ตนะครับสามารถลงสีรองพื้นก่อนก็ได้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือสัตว์ในจินตนาการนะครับให้นักเรียนลองสังเกตใบไม้ที่นำมานะครับว่าสามารถดัดแปลงเป็นสัตว์ชนิดไหนได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตการลงสีพื้นก่อนนะครับแล้วก็การใช้สีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์นะครับเมื่อเราเทลงในจานสีแล้วนะครับถ้าทิ้งไว้นานนะครับสีจะแห้งนะครับดังนั้นให้เราใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็ละลายสีก่อนนะครับส่วนใครที่นำสีโปสเตอร์มาเปิดขวดใหม่เลยนะ

ครับสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะครับทั้งนี้ให้นักเรียนสังเกตที่บริเวณสีนะครับว่ามันเข้มข้นหรือว่าจางแล้วนะครับถ้าเข้มข้นก็ใส่น้ำนิดนึงนะครับถ้ามันเหลวเกินไปนะครับก็ไม่ต้องผสมน้ำนะครับอันนี้สีแห้งแล้วครูอาจะใช้ผู้กันนะครับละลายก่อนนะครับให้สีมีความเข้มข้นนิดนึงนะครับให้นักเรียนใช้ผู้กันนะครับคนสีให้เหนียวนะครับให้เข้มข้นพอเราจุ่มสีหรือคนสีเสร็จแล้วนะครับให้เราปาดสีออกนะครับจากนั้นการทำพื้นหลังนะครับเราจะใช้แป้งนะครับผู้กันมี2แบบคือผู้กันที่เป็นลักษณะหัวกลมแบบนี้กับผู้กันหัวแบนหรือว่าแปลงนะครับถ้าพื้นหลังเราจะใช้แป้งในการผสมสีนะครับถ้าเป็นพื้นหลังเราจะใช้แป้งในการระบายนะครับครูอาจะระบายแบบผสมสีนะครับโดยการลงสีพื้นสีน้ำเงินก่อนครั้งแรกนะครับนักเรียนที่ใช้สมุดวาดเขียนหรือว่ากระดาษ A4 ที่มีลักษณะบางๆนะครับไม่ต้องลงสีพื้นนะครับเพราะเดี๋ยวกระดาษเราจะพองได้นะครับส่วนใครใช้ร้อยปอนด์เหมือนครูอาร์ตก็สามารถลงสีพื้นได้นะครับจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับให้เราล้างผู้กันให้สะอาดก่อนแล้วก็จุ่มสีใหม่นะครับครูอาร์ตจะใช้สีชมพูนะครับคนสีเช่นเดิมนะครับลักษณะของสีโปสเตอร์นะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนเนื้อแป้งผสมอยู่ดังนั้นเวลาแป้งที่มันแห้งแล้วมันจะแข็งเป็นก้อนนะครับให้เราผสมน้ำก่อนคนให้สีละลายตัวนะครับแล้วก็ผสมนะครับปาดทับได้เลยนะครับจากนั้นให้เราใช้ผู้กันใช้ผู้กันที่สะอาดนะครับด้วยการล้างนะครับล้างเสร็จแล้วให้เราเช็ดผ้านะครับแล้วก็เกลี่ยสีให้2สีคืนเข้าหากันนะครับด้วยการปาดระหว่างกลางสีชมพูกับสีน้ำเงินนะครับ2สีก็จะคืนเข้าหากันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการระบายสีโปสเตอร์แบบเทคนิคไล่สีนะครับตัวอย่างที่ครูอาร์ตนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นหลังนะครับอันนี้ตัวอย่างของการทำพื้นหลังภาพพิมพ์ของเรานะครับเด็กๆจะระบายสีแบบครูอาร์ตก็ได้ถ้ากระดาษแข็งนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นกระดาษบางๆนะครับเราไม่ต้องลงสีพื้นก็ได้นะครับอันนี้ครูอาร์ตให้สีโปสเตอร์แห้งแล้วจากนั้นเราจะมาพิมพ์ภาพกันนะครับเวลาที่เราพิมพ์นะครับให้คำนึงถึงองค์ประกอบของภาพพิมพ์นะครับว่าให้มีลักษณะเต็มพื้นที่ในกระดาษนะครับอย่าให้เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะใช้ใบโพลในการพิมพ์นะครับเวลาที่เราจะพิมพ์ภาพนะครับให้สังเกตลักษณะแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ของครูอาร์ตเป็นใบไม้ให้ใช้ด้านที่มีลักษณะขรุขระนะครับด้านที่เป็นเส้นของใบไม้นะครับครูอาร์ตใช้ด้านนี้นะครับเตรียมผ้าสำหรับรองระบายสีนะครับครูอาร์ตจะใช้สีโปสเตอร์เช่นเดิมนะครับในการพิมพ์ใช้สีโปสเตอร์ที่มีลักษณะเข้มข้นนะครับหรือว่าเหนียวนิดนึงนะครับสีจะได้ติดง่ายถ้าเราใช้สีที่เหลวเกินไปหรือว่าละลายน้ำมากเกินไปนะครับสีของเราอาจจะไม่ติดกระดาษก็ได้นะครับระบายแม่พิมพ์ก่อนนะครับก่อนที่จะพิมพ์เทคนิคการระบายแม่พิมพ์คือให้ใช้สีที่มีลักษณะเข้มข้นนะครับหรือว่าเหนียวเล็กน้อยนะครับอย่าให้เหลวเกินไปหรือใครจะผสมสีในแม่พิมพ์ก็ได้นะครับเช่นครูอาร์ตจะผสมสีแดงกับสีชมพูนะครับเทคนิคเดิมนะครับเราจะละลายสีโปสเตอร์ที่แห้งแล้วก่อนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางสามารถดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอย่าให้ใช้สีเลอะนะครับครูอาร์ตจะผสมสีแดงกับสีชมพูเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราระบายสีแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราจะพิมพ์ลงในผลงานของเราแต่ถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าแม่พิมพ์ของเราจะติดสีหรือไม่ให้นักเรียนทดลองพิมพ์ในกระดาษที่ไม่ใช้แล้วก่อนก็ได้นะครับอาจจะพิมพ์ในกระดาษ
หนังสือพิมพ์ก็ได้เพื่อดูว่ามันติดหรือไม่นะครับถ้ามั่นใจว่าติดแล้วก็สามารถ

พิมพ์ลงในกระดาษแม่พิมพ์ของเราได้เลยนะครับขวาจะวางนะครับกึ่งกลางกระดาษนะครับจากนั้นใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดทีละฝั่งนะครับกดเบาๆเพื่อให้ติดกับกระดาษนะครับนับในใจสักประมาณ3วิก็ได้ครับ1 2 3แล้วก็ค่อยๆเปิดออกมานะครับแล้วก็จะได้รูปใบไม้1รูปนะครับทั้งนี้นักเรียนต้องคำนึงถึงสีพื้นหลังด้วยนะครับถ้านักเรียนระบายสีพื้นหลังเข้มเกินไปนะครับสีแม่พิมพ์ควรจะเป็นสีอ่อนนะครับเช่นสีขาวก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนไม่ได้ระบายสีพื้นหลังก็จะดีมากครับเพราะว่าภาพแม่พิมพ์ของเราจะได้ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะรอให้แห้งนะครับเมื่อรอภาพแห้งเสร็จแล้วเราจะใช้สีไม้นะครับในการตกแต่งหรือวาดภาพเพิ่มเติมให้เป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับลองเติมหน้าตาเติมแขนเติมขาเติมปีกของเขานะครับให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการแบบใดก็ได้นะครับนักเรียนสามารถใช้หลายตัวก็ได้นะครับอาจจะมีสัตว์หลายตัวมากหรือ1ตัวก็ได้นะครับถ้าเป็นภาพพิมพ์เล็กๆอาจจะมีหลายตัวถ้าเป็นชิ้นใหญ่แบบครูอาร์ตก็ให้ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับครูจะรอแห้งแล้วก็มาเติมให้เป็นรูปสัตว์ในจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับในเวลานี้ครูอาร์ตจะทิ้งเวลาให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทำผลงานไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผลงานของครูอาร์ตแล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมกันครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับคุณครูปลายทางสามารถเก็บผลงานนักเรียนได้เลยนะครับรวมถึงให้นักเรียนนะครับไปล้างมือให้สะอาดรวมถึงเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอะไรที่เป็นขยะไม่ใช้แล้วลงทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับส่วนคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำต่อได้นะครับส่วนใครทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครทำผลงานเสร็จแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนโชว์เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับกลุ่มละหนึ่งคนลูกเร็วไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกหนึ่งคนมาเร็วโชว์เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับมาลูกออกมาครับหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มละหนึ่งคนเชิญลูกเชิญลูกหรือกลุ่มใดอยากมาสองคนก็ได้ครับไม่ว่ากันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยทำต่อครับสวยงามมากสวยงามมากอีกหนึ่งคนมาดูกันว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางจะทำผลงานได้สวยเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาที่คนแรกนะครับทิติกัญญารูปอะไรลูกเป็นสัตว์ในจินตนาการกระต่ายน่ารักมากนะครับใช้ใบไม้เป็นหูสองข้างนะครับกระต่ายสีส้มนะครับคนต่อมาอันนี้งานชิ้นเล็กละเอียดมากนะครับเป็นตัวอะไรลูกเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คล้ายลูกเจี๊ยบเลยน่ารักมากสีเหลืองนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตขอไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกขอไม้หนึ่งครับได้แล้วหนึ่งคนธนกรตัวอะไรครับเป็นรูปอะไรลูก
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้แล้วรูปแอปเปิลเป็นรูปอะไรลูกแอปเปิลเป็นรูปอะไรครับตัวนี
1: ้แอปเปิลครับ
0: แอปเปิลครูอาร์ตให้ทำสัตว์ในจินตนาการอันนี้เป็นสัตว์แล้วก็ยังมีต้นไม้อีกนะครับต้นไม้ใบไม้แล้วก็ผลไม้ด้วยเป็นรูปอะไรครับ
1: นกยูงค่ะ
0: เป็นนกยูงสวยมากนะครับมีการไล่สีด้วยเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนผสมเหลืองด้วยนะครับสวยมากเด็กๆสามารถวาดภาพเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะครับคนต่อมาเป็นรูปอะไรครับ
1: ผีเสื้อครับ
0: ผีเสื้อสวยงามมากครับสุภกรครับ
2: สัตว์ประหลาดครับ
0: เป็นสัตว์ประหลาดไม่ผิดนะครับเพราะว่าครูบอกว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสร้างสรรค์มากครับแล้วคนสุดท้ายครับ
3: ปลาค
0: ่
3: ะ
0: เป็นลูกปลานะครับสีฟ้าสวยมากปรบมือให้เพื่อนๆทั้งตัวแทนทั้งหมดทุกคนนะครับเก่งมากเด็กๆปลายทางทุกคนก็สามารถทำผลงานได้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางคนอื่นๆก็ทำได้สวยงามไม่แพ้กันนะครับเชิญนั่งลูกมาดูผลงานของคุณครูอาร์ตแล้วก็ของเพื่อนๆอีกดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับชิ้นแรกครูอาร์ตทำเป็นรูปคล้ายๆกับสัตว์ปีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นห่านผสมหงส์นะครับผสมฟลามิงโก้ด้วยเพราะมีสีชมพูนะครับภาพนี้ถ้าให้ปรับปรุงก็คือสีพื้นหลังแล้วก็สีของภาพที่พิมพ์นะครับเป็นมันกลืนกันเล็กน้อยต้องปรับด้วยการอาจจะใช้สีขาวมาผสมนะครับให้อ่อนลงนะครับอันนี้ของเพื่อนๆต้นทางนะครับเป็นรูปฟลามิงโก้แล้วก็มีเป็ดน้อยนะครับน่ารักมากนะครับเน้นย้ำนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราได้สนุกกับกิจกรรมแล้วนะครับเรายังต้องได้ความรู้ในวันนี้ด้วยนะครับความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับและที่สำคัญคือได้รู้วิธีการทำผสมสีสีโปสเตอร์แล้วก็การพิมพ์ภาพจากใบไม้ดอกไม้นะครับที่นักเรียนได้เตรียมมานะครับเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะเอาไปพิมพ์ภาพชนิดอื่นๆหรือการนำหลักการผสมสีโปสเตอร์ไปใช้ในวิชาอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขวัญมีคำคมจากศิลปินมาฝากวันนี้ไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับสตีฟจ็อบส์รู้จักไหมลูกสตีฟจ็อบส์นะครับได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะที่แท้จริงคือการที่รู้ว่าอะไรควรปล่อยทิ้งไปและอะไรควรที่จะใส่เข้ามานะครับนักเรียนก็เหมือนกันนะครับควรจะรู้ว่าอะไรควรจะตัดทิ้งไปบ้างนะครับอะไรที่ไม่สวยงามก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ควรใส่เข้ามาสิ่งสวยงามต่างๆก็สามารถใส่เพิ่มเข้ามาได้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องภาพพิมพ์จากวัฒนธรรมต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่ามีภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์นะครับครั้งหน้าเรามาดูกันว่าในประเทศอื่นๆหรือวัฒนธรรมอื่นๆมีการทำภาพพิมพ์อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือแผ่นโฟมที่อยู่ในกล่องข้าวครับคุณครูไปทางด้วยนะครับสามารถนำกล่องข้าวได้เป็นแผ่นโฟมนำมาก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมสีโปสเตอร์มาด้วยนะครับเราจะพิมพ์ภาพกันอีกรอบนึง

0: งนะครับเป็นการพิมพ์ภาพจากวัฒนธรรมต่างๆนะครับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆ เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบขอบคุณครับคุณครู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 0:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลง

แมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทุกคราวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซกตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome back to our English class with me. My name is Warawut Sasai. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? I'm fine, thank you. Let's have a look at our topic for today. What did you see in the picture? เด็กๆลองบอกก่อนสิว่านักเรียนเห็นอะไรเอ่ยในรูปนะครับมีหมีด้วยนะครับซึ่งนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ Goldilocks and the Three Bears นะครับ Goldilocks and the Three Bears ก็คือ Goldilocks แล้วก็หมีกี่ตัวลูกนะครับมีโกดิล็อกแล้วก็มี3ตัวดังนั้นตัวละครนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีโกดิล็อกซึ่งเป็นใครลูก
2: เด
0: ็กผู้หญิงแล้วก็หมีกี่ตัว3ตัวนักเด็กลองบอกคุณครูอันซิว่าหมี3ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรกันเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับแล้วโกดิล็อกเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวหมี3ตัวนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นลองแสดงความคิดเห็นได้ลูกลองเดาดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้มีใครสามารถคาดเดาได้ไหมเอ่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่1ครับนักเรียนนะครับเข้าใจคำศัพท์กลุ่มคำและประโยคในบทที่อ่านได้นะครับ 2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และ 3. เลยนะครับออกเสียงคำศัพท์และเขียนประโยคจากบทอ่านได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนสามารถอ่านตามนะครับจากใบความรู้ที่8ได้เลยนะครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่ครับ38นะครับสามารถเปิดดูไปพร้อมคุณครูได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปลกันนะครับว่า Goldilocks and the Three Bears เนี่ยนะครับเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องนี้นะครับเอาล่ะดูฉากแรกเลยนะครับเขาบอกว่า three bears lived in a little house and they went for a walk. Three bears lived in a little house and they went for a walk. เดี๋ยวครูจะอ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแปลกันGoldilocks came to the little house.But no one was at home. Goldilocks came to the little house, but no one was at home. She went inside and looked around. She ate all the porridge in the little bowl. She went inside and she looked around.She ate all the porridge in the little bowl. She sat on the little chair and it broke. Then she went to sleep on the little bed. She sat on the little chair and it broke. Then she went to sleep on the little bed.And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed. And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed. And Goldilocks ran home. And Goldilocks ran home. เด็กๆพอที่จะเข้าใจความหมายไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูนะครับฉากแรกใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับ ดูฉากแรกใหม่ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมกันThree bears lived in a little house. Three bears lived in a little house. แปลว่าอะไรลูกหมี3ตัวอาศัยอยู่ในไหนครับในบ้านหลังเล็กดูรูปภาพประกอบได้เลยนะ And they went for a walk ก็คือพวกเขาไปไหนลูกไปเดินเล่นมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยออกจากบ้านไปเดินเล่นเหตุการณ์ต่อมา Goldilocks came to the little house Goldilocks ซึ่งเป็นหญิงสาวเนี่ยนะครับเป็นไงลูกเข้ามาในบ้านของใครของหมี But no one was at home แต่มีใครไหมในบ้าน
2: ไม่
0: มีเลยไม่เจอใครเลยนะครับ
3: She went inside and she looked around
0: เขาผู้หญิงคนนี้นะครับโกดิล็อกเนี่ยฮะเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มองไปรอบๆบ้านเลย
3: She ate all the porridge in the little bowl
0: แล้วเขาก็เป็นไงลูกกินอะไรครับกินโจ๊กเข้าไปนะครับจนหมดเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปนั่งกินโจ๊กนะครับหมดเลย

0: After that, หลังจากนั้น she sat on the little chair and did work. She sat on the little chair and did work. เขาเป็นไงลูกนั่งบนไหนบนเก้าอี้แล้วเก้าอี้เป็นไงครับหักเลยนะครับนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้หักเลย Then she went to sleep a little bit. แล้วหลังจากนั้นเขาไปไหนลูก sleep นอนนะฮะไปนอนบนเตียงนั่นเองนะครับไปนอนบนเตียงของหมีand the three bears came home หลังจากนั้นหมีเป็นไงครับกลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้าน they saw Goldilocks on the bed เขาเจอใครอยู่บนเตียงลูก Goldilocks นั่นเองนะครับอยู่บนเตียงหลังจากนั้น Goldilocks เป็นไงครับสะดุ้งตื่นตกใจแล้วก็เป็นไงครับ Goldilocks ran home เขาเป็นไงลูกวิ่งกลับบ้านไปนั่นเองดังนั้นสรุปเรื่องนี้เป็นยังไงใครพอที่สรุปให้ครูได้บ้างครับเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นสิบคะแนนผิดถูกไม่ว่ากันยี่สิบคะแนนก็ได้จะได้ไม่ต้องทำเวร50คะแนนไม่ผิดไม่ถูกแค่สรุปว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นมีใครบ้างตัวละครอะไรบ้างเขาไปทำอะไรโอเคกลุ่ม number 5 thank you could you please use the microphone
1: กอริลล็อกได้เข้าบ้านของหมี3ตัวค่ะหลังจากนั้นกอริลล็อกได้กินอาหารของหมีแล้วไปนอนที่เตียงนอนที่เตียงเสร็จได้พบว่าหมีทั้งหมดได้กลับมาแล้วกอริลล็อกเลยตกใจแล้ววิ่งกลับบ้านของตัวเองค่ะ
0: Very good ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยลูกเดี๋ยวเราสรุปกันนะครับแสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังมากเลยนะครับก็คือโกดิล็อกที่เป็นผู้หญิงสาวเนี่ยอยู่ๆเขาก็เดินเข้าไปบ้านใครลูกเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะร่วมสรุปนะครับเรื่องโกดิล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับเขาเดินเข้าไปในบ้านหมี3ตัวนะครับแล้วก็เข้าไปทำอะไรลูก
2: ก
0: ิน
2: อาหาร
0: ไปกินโจ๊กนั่นเองนะครับกินจนหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอหลังจากที่เขากินเสร็จปุ๊บเขาไปไหนเอ่ยไปนั่งบนเก้าอี้ก่อนแล้วเก้าอี้ไปไงหักหลังจากนั้นถึงไปนอนนะครับแล้วพอนอนเสร็จปุ๊บมี3ตัวเป็นไงครับกลับเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็เจอโกดิล็อกอยู่บนเตียงนะครับหลังจากนั้นพอโกดิล็อกตื่นปุ๊บเขาเป็นไงครับ
2: ว
0: ิ่งหนีออกจากบ้านเลยนะโอเคทีนี้โกดิล็อกนี่เป็นยังไงบ้างเด็กๆลองบอกพฤติกรรมของโกดิล็อกสิว่าควรทำหรือไม่ควรทำ
3: ไม่ควรทำ
0: ไม่ควรทำใช่ไหมฮะเพราะว่า อย่างเราเนี่ยเข้าไปบ้านใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักแล้วเราไปกินอะไรของเขาไปนั่งตนเก้าอี้หักไปนอนบนเตียงของเขาเนี่ยได้ไหมลูกไม่ได้นะ don't do that โอเคทีนี้เอาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของโกดิล็อกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูอันจะบอกก่อนนะครับนะว่ามันเป็นนิทานนะครับเป็นนิทานนะฮะเป็นนิทานที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าซึ่งคำที่ขีดเส้นใต้คือคำกริยานั่นเองนะครับทีนี้คำกริยาคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองบอกขวัญให้ครูอ่านฟังสิลูกเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ครับคำกริยาคือคำที่บอกถึงการกระทำต่างๆนั่นเองนะครับแต่คำกริยาที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับจะเป็นคำกริยาช่องที่2นั่นเองสงสัยไม่เอ่ยว่าคำกริยาช่องที่2คืออะไรนะครับในภาษาอังกฤษเรานะครับจะมีคำกริยาอยู่3ช่องนะครับช่องที่1เราจะใช้บอกเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับส่วนช่องที่2นะหรือเรียกว่า past tense นะครับเราจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งคำกริยาช่องที่2ที่ปรากฏอยู่ในประโยคนี้ครับคือคำที่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับ
4: เอาล่ะ

เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอ๊ะไอ้คำที่ครูอ่านขีดเส้นใต้เนี่ยมันเป็นคำกริยาช่องที่2แล้วช่องที่1ของคำกริยาช่องที่2เหล่านี้เป็นอะไรคือคำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปทีละประโยคเลยนะครับประโยคแรกนะครับคือ three bears lived in a little house ซึ่งคำว่า lived คำนี้นะครับเติม d เข้าไปเราจะอ่านว่า lived นะครับหมี3ตัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งคำว่า lived ช่องที่2คำนี้นะครับเราอ่านว่า lived มาจากคำกริยาช่องที่1คือคำว่าLive นี่เห็นไหมเอาใหม่ลูก Live แต่ถ้าเป็นช่องที่สองเมื่อไหร่เราจะอ่านว่า Lived ต่อไปเด็กๆ ดูนะครับคำที่สองที่ขวัญขีดเส้นใต้เด็กๆลองอ่านให้ครูฟังซิคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยใครพออ่านได้บ้างอ่านว่าอะไรลูก Went very good Went นะครับAnd they went for a walk. และพวกเขาก็ไปเดินเล่นนะครับซึ่งคำว่า went คำนี้นะครับ went เราอ่านว่า went เด็กๆอ่านคำลูก went เป็น verb ช่องที่สองของคำว่า go ทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญซิว่าขวัญขอโทษเมื่อสักครู่ยังไม่ได้แปลนะครับแปลคำว่า leave ก่อน leave แปลว่าอะไรลูกอะไรลูกLive แปลว่าอะไรนะอาศัยไม่ใช่ชีวิตลูกนะครับคำนี้อ่านว่า live นะครับไม่ได้อ่านว่า life นะครับในที่นี้มันเป็นคำกริยานะครับเราจะอ่านว่า live นะครับแปลว่าอาศัยอยู่นะครับอาศัยอยู่ส่วนคำที่สองนะครับ verb ช่องที่สองก็คือ went verb ช่องที่หนึ่งของ went ก็คือ go ที่แปลว่าอะไรลูก go ไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราสรุปกันนะครับ lived ที่เป็น verb ช่องที่2นะครับช่องที่1 verb ช่องที่1ของคำว่า lived คือคำว่าอะไรลูก live ที่ไม่ต้องเติม d นะครับส่วนคำว่า went คำกริยาช่องที่2คำนี้ค่ะ verb ช่องแรกก็คือคำว่า go very good ที่แปลว่าอะไรลูกไปนี่นะครับต่อไป Goldilocks came to the little house นะครับ Goldilocks เนี่ยเข้ามาไหนในบ้านนะครับ but no one was at home แต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเอาล่ะคุณครูอันขีดเส้นใต้2คำอีกแล้วก็คือคำว่า came กับคำว่า was เดี๋ยวเรามาดูคำว่า came ก่อนนะครับ came แปลว่ามานะครับเข้ามาหรือมาก็ได้นะครับcame ตัวนี้เป็นคำกริยาช่องที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญสิช่องที่2ของคำว่า come อ่านกับลูก come ซึ่งคำว่า come และคำว่า came ความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่าเข้ามานะครับเป็นคำกริยาเหมือนกันนะครับแปลว่าเข้ามาหรือว่าเข้ามานะครับซึ่งคำกริยาช่องที่1ของคำว่า came ก็คือคำว่า come นะครับ come นั่นเองนะครับต่อไปคำที่2คือคำว่า was นะครับ was อนุพลูก was นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า is นั่นเองแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเป็นอยู่คือนะครับต่อไปนะครับ She went inside and she looked around. She went inside and she looked around. กดีล็อกเป็นไงลูกคำว่า went อีกแล้วเมื่อสักครู่นำเสนอไปแล้วคือคำว่าอะไรลูก went แปลว่าอะไรนะไปนะครับกดีล็อกเนี่ยนะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็มองไปรอบๆบ้านนะครับ She ate all the porridgein the little bowls แล้วเขาก็กินโจ๊กจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับทีนี้คำว่า went นะครับที่ครูอ่านไม่ได้นำเสนอเพราะเรานำเสนอไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับ went เป็นคำกริยาช่องที่2

0: ของคำว่าอะไรนะยังจำได้เปล่า go เก่งมากทีนี้ดูคำว่า looked นะครับคำนี้เราอ่านว่า looked looked looked แปลว่าอะไรลูก looked มองนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า looked เติม ed เป็นคำกริยาช่องที่สองของคำว่า look อ่านคำว่า look look lookedถ้าเราเติม ed เมื่อไหร่เราจะอ่านว่า looked looked แต่ถ้าเราไม่เติม ed เราจะอ่านว่า look โอเคคำต่อมาคือคำว่า ate ate ate แปลว่ากินนะครับ ate แปลว่ากินซึ่งคำว่า ate เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า eat very good เก่งมากอ่านคำลูก eatEat.
1: Eat.
0: Eat.
1: Eat.
0: Eat. ทั้งสองคำนี้แปลว่ากินเหมือนกันหมดเลยนะครับคำที่สองจะอ่านว่า ate นะครับเป็นคำกริยาช่องที่สองของคำว่า eat นั่นเองนะครับต่อมาทีนี้เด็กๆดูสไลด์นี้นะครับ She sat on a little chair and it broke นะครับเขานั่งบนเก้าอี้แล้วเก้าอี้หัก Then she went to sleep on the little bed แล้วหลังจากนั้นเขาเข้าไปนอนบนเตียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำที่ขวัญขีดเส้นใต้กันเลยคำแรกคือคำว่า broke เห็นไหมลูกนำคู่ลูก broke
1: broke
0: แปลว่าอะไรครับเก่งมากหักหรือว่าแตกหักหรือว่าแตกนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า broke นะครับเป็นคำกริยาช่องที่สองของคำว่าbreak
1: break.
0: นำคู่ลูก break
1: break
0: broke
1: broke
0: ต่อไปนะครับคำนี้คำที่สองนำคู่ลูก set.
1: set
0: set set นะครับแปลว่านั่งเด็กๆลองเดาดูสิครับว่า set น่าจะมาจากคำว่าอะไรที่แปลว่านั่งคำว่าอะไรลูก sit เก่งมากนะครับ sit set แปลว่านั่งซึ่งคำว่า set เนี่ยนะครับเป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า sit นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ and the three bears came home หลังจากนั้นเนี่ยมีทั้ง3ตัวก็กลับมาถึงบ้าน they saw Goldilocks on the bed เขาพบว่า Goldilocks เนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะครับซึ่งคำว่า saw ที่ขวัญขีดเส้นใต้เนี่ยครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า see see แปลว่าอะไรลูกมองเห็นนั่นเองนะครับอ่านคำลูก see
1: saw
0: see
1: saw
0: แปลว่ามองเห็นนั่นเองนะครับเด็กๆจำคำกริยาช่องที่2เหล่านี้ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมกันจำได้ไหมลูกได้นะต่อไปAnd Goldilocks ran home นะครับแล้วพอ Goldilocks รู้สึกตัวนี่เขาก็วิ่งออกจากบ้านเลยนะครับซึ่งคำที่ขวัญขีดเส้นใต้คำนี้อ่านว่า ran
1: ran
0: ran
1: ran
0: เป็นคำกริยาช่องที่สองของคำว่า run แปลว่าอะไรลูก run
1: ว
0: ิ่งเก่งมากนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูอ่านนะครับจะให้นักเรียนดูสิ่งที่ขวัญแปะลงไปนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวครูอันขอสลับตำแหน่งนิดนึงนะครับซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งคำเหล่านี้นะครับจะเป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งนะครับที่ขวัญแปะไว้นะครับมันคือ base form หรือว่าคำกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนช่องที่สองตรงนี้ยังว่างเปล่าอยู่เลยนะครับเดี๋ยวครูอันจะแจกบัตรคำนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยมาจับคู่นะครับระหว่างคำกริยาช่องที่หนึ่งและก็คำกริยาช่องที่สองกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าคำกริยาช่องที่หนึ่งที่ขวัญกำหนดให้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กๆยังจำได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย very good leave

0: leave คำที่สอง again please look คำที่สาม
1: go
0: come very good run see break sit and eat very good เดี๋ยวครูอันจะแจกบัตรคำนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้2คำจะได้2คำนะครับแล้วเดี๋ยวช่วยกันนะครับพิจารณาว่าคำที่ได้รับไปเนี่ยควรจะมาแปะไว้ให้ตรงกับคำกริยาช่องที่1คำใดบ้างโอเคไหมลูก Are you ready?
1: Yes
0: โอเคขอตัวแทนมารับบัตรคำกลุ่มละ1คนลูก Come on pleaseเร็วสองคำลูกหยิบเลยจ้ะหยิบเลยลูกกลุ่ม5กลุ่ม2ไปโอเค Are you ready?
1: Yes
0: Okay, if you're ready, let's go ช่วยกันเร็วๆแล้วก็เอาไปแปะเอามาเร็วๆใครไม่ถึงจะบอกครูเอาเอาเลยมาเลยลูกเร็วๆมาก่อน20คะแนนเดี๋ยวครูจัดให้เรียบร้อยแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคติ๊กๆปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยว่านักเรียนต้นทางเนี่ยทำถูกกี่ข้อเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ base from verb ช่องที่1นะครับนะก็คือเป็นคำกริยาที่เราใช้ในปัจจุบันส่วน verb ช่องที่2นะครับเราจะใช้ในเหตุการณ์ที่อะไรลูก
1: อด
0: ีตที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยคำแรกคือคำว่าอะไรนะช่องที่1ก่อนลูกอ่านว่า leave นะครับส่วนช่องที่2เติม d เข้าไปนะครับเราจะอ่านว่า lift
1: lift
0: เก่งมากกลุ่มไหนได้คำว่า lift 5คะแนนต่อไปคำว่า look อ่านคุณลูก look คำที่verb ช่องที่2เราจะอ่านว่า looked
1: look.
0: เก่งมากกลุ่มไหนได้คำว่า looked 5คะแนนคำที่3
1: go
0: คำที่verb ช่องที่2ของ go คือคำว่า went กลุ่มไหนได้คำว่า went 5คะแนนต่อไป come แปลว่ามานะครับช่องที่1ช่องที่2ของคำก็คือคำว่า came นะครับคำ came ที่แปลว่ามากลุ่มไหนเขาเรียกว่า came อีก5คะแนนต่อไป run นะครับ run นะครับ runช่องที่2ของคำว่า run ก็คือ ran นะครับแปลว่าวิ่งนะครับวิ่งกลุ่มไหนได้คำว่า ran ลูกอีก5คะแนนครับต่อไปคำว่า see นะครับคำกริยาช่องที่2ของคำว่า see ก็คือคำว่า saw เก่งมาก saw นะครับที่แปลว่ามองดูนะครับกลุ่มไหนได้คำว่า saw อีก5คะแนนต่อไปคำว่า break นะครับ break คำกริยาช่องที่2ของคำว่า break คำว่า break ก็คือbroke นั่นเองนะครับคำกริยาช่วงที่2ของ break ก็คือคำว่า broke นั่นเองที่แปลว่าแตกหักใครได้คำว่า broke อีก5คะแนนต่อไป sit นะครับ sit แปลว่านั่งคำกริยาช่วงที่2ของคำว่า sit ก็คือ set นั่นเองครับ set เอาใครว่าได้คำว่า set อีก5คะแนนสุดท้าย eat ที่แปลว่ากินนะครับคำกริยาช่วงที่2ของคำว่า eat ก็คือ ate นะครับ ate แปลว่ากินกลุ่มไหนได้ ate อีก5คะแนนนะครับส่วนกลุ่มที่ได้บัตรคำหนึ่งใบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะเพิ่มคะแนนให้เป็น2เป็นคูณ2ก็ได้10คะแนนนะครับโอเคเอาละทีนี้นี่คือความเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับดู2คำแรกก่อนเด็กๆดูทำไมมันเติม ed แล้วคำอื่นทำไมมันเปลี่ยนไปหมดเลยเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับในคำกริยาช่องที่2เนี่ยในภาษาอังกฤษ

นะครับมันจะมี2แบบแบบแรกเราจะเติม ed ลงไปข้างหลังอย่างที่นักเรียนเห็น2คำแรกส่วนแบบที่2มันจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า go เนี่ยอยู่ๆก็เป็น went ไปเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า come อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็น came ไปเลยนะครับ run เปลี่ยนเป็น ran นะครับ see เปลี่ยนเป็น saw break เปลี่ยนเป็น broke sit เปลี่ยนเป็น sat eat เปลี่ยนเป็น ate เราสามารถสรุปได้ว่าคำกริยาในภาษาอังกฤษนะครับมันสามารถในคำกริยาช่องที่2ในภาษาอังกฤษนะครับสามารถเติม ed แล้วก็เปลี่ยนรูปไปได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ขวัญได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนทำกิจกรรมเอาละ this is your turn นะครับถึงเวลาของนักเรียนละที่ต้องทำกิจกรรมนี้นะครับทีนี้นะครับนี่คือลักษณะใบงานนะครับเด็กๆดูนะฮะเดี๋ยวขวัญจะอธิบายครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคำกริยานะครับที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิมและคำกริยาที่เติม ed นะครับอย่างเช่นขวัญให้ตัวอย่างมาคำว่า sit แล้วก็ set ใช่ไหมครับซึ่ง sit นะครับเป็นคำกริยาช่วงที่หนึ่งนะครับของคำว่า set นะฮะซึ่งคำกริยาเนี้ยเปลี่ยนรูปไปจากเดิมนะครับคุณครูอันก็เอามาใส่ในช่องที่หนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกนะครับอย่างเช่นคำว่า see กับคำว่า saw เห็นไหมลูก see เป็นคำกริยาช่องที่อะไรครับช่องที่1ส่วนคำว่า saw เป็นคำกริยาช่องที่2นั่นเองนะครับเป็นคำกริยาที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกคำว่า go นะครับ go นะครับเป็นคำกริยาช่องที่1ของคำว่าwent นั่นเองนะครับคำกริยาเหล่านี้ก็เปลี่ยนรูปไปจากเดิมเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำกริยาที่เติม ed บ้างเด็กๆลองเดาดูสิครับว่ามีคำกริยาอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูอ่านกำหนดมาให้นะครับอย่างเช่นคำว่า look นะครับ look นะครับเป็นคำกริยาช่องที่1ของคำว่า looked นะครับนะซึ่ง looked ในที่นี้เติม ed เห็นไหมลูกเป็นคำกริยาช่องที่2นั่นเองเด็กๆพอที่จะเห็นการทำใบงานไหมเอ่ยเดี๋ยวครูอันจะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการทำใบงานนี้นะครับ

อ่ะโอเคนะครับเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเฉลยกันอ่ะทีนี้เนี่ยการเฉลยของเราเนี่ยคุณครูอ่านได้ตัวแทนของนักเรียนเนี่ยออกมาจับคู่นะครับคำกริยาช่องที่1กับคำกริยาช่องที่2ทีนี้เด็กๆจะเห็นได้ว่าช่องที่2เนี่ยครูอ่านเนี่ยได้วางแบบสเปซสปะหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอ่านจะขอตัวแทนนะครับออกมาคนละ1คํา10คะแนนโอเค Are you ready โอเคเอาข้อที่1ใครจะออกมาเฉลยโอเคภูมิกิจ Come on โอเค Sit set แปลว่านั่ง Very good เก่งมากต่อไป Number 2ข้อ2 Come on

0: ซีซอแปลว่ามองเห็น very good เก่งมากต่อไป number 3ใบใหม่ลูกใบใหม่ดูเลยโอเค run ran แปลว่าวิ่ง next พัชชา come onโอเค come came แปลว่ามาต่อไป captor come on go went แปลว่าไป next famous come on เร็วเร็ว quickly come on เร็ว break broke แปลว่าแตกหัก very goodNext Bentley come on and then the last one okay Plankton Plankton ใช่ไหม okay come on leave look อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่นักเรียนถามเนี่ยถูกกี่ข้อ sit sat นั่ง see saw แปลว่ามองเห็น run ran wing come came มา go went ไป break broke แตกหัก lift lift อยู่อาศัย look looked มองโอเคเอาล่ะทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวนะครับเราจะมาดูว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับโอเคเด็กๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมวาดรูประบายสี Do you like it? ชอบไหมเขาบอกว่า read the story and draw pictures to show your understanding of each part of the story ให้นักเรียนนะครับอ่านเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วก็ทำความเข้าใจโดยการวาดภาพนะครับแต่ละส่วนของเรื่องเป็นการสรุปพูดง่ายๆว่าเราวาดภาพสรุปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears โอเคไหมลูกสรุปง่ายๆว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพสรุปเนื้อเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears นะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยนักเรียนเข้าใจอะไรบ้างนะครับโดยนะครับในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ช่องลูก
1: 4 ช่อง
0: ดังนั้นนักเรียนจะต้องวาดสรุปทั้งกี่ช่อง4ช่องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยเอาละเดี๋ยวครูอันจะให้เวลานักเรียนตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับในการทำกิจกรรมนี้โอเค let's go

0: กันนะครับอ่ะเราได้เรียนเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปครับใครยังจำได้ Goldilocks and the Three Bears นะครับ Goldilocks ก็หมี3ตัวนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อเรื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องใหม่นะฮะและสามารถที่จะนำไปทำกิจกรรมได้โอเคนะดูนะดู Three bears lived in a little house. Three bears lived in a little house. แปลว่าอะไรลูกแปลพร้อมกันหมี3ตัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก and they went for a walk และอะไรลูกเขาไปไหนลูกไปเดินเล่นถ้าช่วยครูสรุปเอาไปอีกคนละ20คะแนน ทีนี้บอกคุณครูซิว่าคำกริยาช่องที่2ประโยคนี้ได้แก่คำว่าอะไรบ้างลูกพูดเป็นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรบ้างลูกlived แล้วก็คำว่า went คำว่า lived นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า live ส่วนคำว่า went ใครบอกครูได้บ้างว่าเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไร
1: go
0: คำว่าอะไรลูก
1: go
0: เก่งมากถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปหลังจากนั้น Goldilocks came to the little house Goldilocks ไปไหนลูกเข้าไปไหนครับ
1: เข้าไปในบ
0: ้
1: าน
0: But no one was at home แต่เป็นไงครับ
1: ไม
0: ่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับอ่ะทีนี้ใครบอกครูอ่านได้บ้างว่าคำกริยาช่องที่2ในที่นี้มีคำว่าอะไรบ้างอ่านว่าอะไรลูกดังๆ came very good เก่งมากอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรเอ่ย
1: was
0: นะครับซึ่งคำว่า came เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไรเอ่ย
1: come
0: ส่วนคำว่า was เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า very good คำว่า is นั่นเองนะครับ is นะฮะต่อไป she went inside and looked around เขาก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มองไปรอบๆนั่นเองนะครับand She ate all the porridge in the little bowl. เขากินนะครับโจ๊กเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับ นะทีนี้เอาล่ะบอกครูอ่านหน่อยสิว่าคำกริยาช่องที่2ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเป็นเลข
1: went
0: เอาคำเดียวพอเอากลุ่มอื่นอีกได้ไปแล้ว10คะแนนเอาภูมิกิจ
2: looked
0: คือ looked เก่งมากอีกคำหนึ่งเร็วๆคำว่าอะไรคำกริยาช่องที่2ที่ปรากฏอยู่ภูมิกิจ
2: ate
0: เก่งมากเอาล่ะทีนี้คำว่า went นะครับคำนี้มาจากคำว่า
1: go
0: ส่วน looked มาจากคำว่า lookส่วน eat คำนี้มาจากคำว่าอะไรลูก
1: eat
0: ที่แปลว่าก
1: ิน
0: ต่อมานะครับ she sat on the little chair and it broke เขานะครับไปนั่งบนเก้าอี้แล้วทำเก้าอี้เป็นไงครับ
1: หัก
0: then she went to sleep on the little bed แล้วเขาก็ไปนอนอยู่บนเตียงนอนนั่นเองนะครับมี3คำคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำกริยาช่องที่2เอาภูมิกิจก่อนลูก
2: set
0: นะครับเป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า sit ส่วนอีกคำหนึ่งเอากลุ่ม5บ้างลูก please can you please pass the microphone to your friend right now okay
2: Broke
0: very good broke เป็น verb ช่วงที่2ของคำว่า break นั่นเองนะครับคำต่อมาคือคำว่า went ที่มาจากคำว่า
2: went
0: went นะครับเป็นคำกริยาช่วงที่2ของคำว่าอะไรลูก
2: home
0: very good เก่งมากนะครับแปลว่าไป And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed. นะครับ

0: หลังจากนั้นนะครับหมี3ตัวเข้ามาบ้านแล้วก็เจอโกดิล็อกอยู่บนเตียงนอนนะครับซึ่งคำว่าซอคำว่าซอเป็นคำกริยาช่วงที่2ของคำว่าพร้อมกันถ้าอยากได้คะแนนทั้งหมด
1: 4
0: 4มอง
1: เห็น
0: and Goldilocks and Goldilocks ran home คำว่า ran เป็นคำกริยาช่วงที่2ของคำว่าอะไรคำว่าที่แปลว่าโอเคเอาละเดี๋ยวทบทวนอีกนิดนึงคำกริยาช่วงที่2เราจะใช้เมื่อไหร่ลูกเพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งคำกริยาเนี่ยนะครับมันมีทั้งคำI'm sorry verb ช่วงที่2เนี่ยมันมีทั้ง verb ที่เปลี่ยนรูปกับ verb ที่เติมอะไรลูก ed เก่งมากเอาละบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่อง putting on the puppet show เดี๋ยวเราจะมาทำหุ่นนิ้วมือกันครั้งต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่8ใบงานที่19แล้วก็สำคัญเลยคือกระดาษ100ปอนด์นะครับกระดาษ100ปอนด์กรรไกรกาวแล้วก็สีอย่าลืมเตรียมมานะเดี๋ยวเราจะมาทำนิ้วมือหุ่นนิ้วมือกันทีนี้เอาละนักเรียนมีคำถามไหมลูก any questions no if you don't have any questions I think it's enough for today so don't forget to review your lesson นะครับนะกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านเรื่อง Goldilocks ด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today thank you for your attention see ya bye

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการ

เพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นฟางของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็

มีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูกGrow, G-R-O-W, grow, แปลว่าปลูก Harvest, H-A-R-V-E-S-T, harvest, แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามี

0: อ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปชั้นสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้

0: ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนและพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: เอ๊พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะ ข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะกอไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: แล้วคุณครูพี่สีเทียนขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้คะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
0: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่ยูคะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เย็นคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำ ำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณครูพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณครูพี่สีเทียน
1: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้แปดแต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: มุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะก การถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจ

0: งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมุนเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะหมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้ที่2อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครู2คนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครู2คนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะ

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณ

0: ไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาด

0: ระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throwing it away
4: yeah
3: right yeah okay so let's do it go ahead
4: okay thank you
3: bye bye thank you so much
4: thank you so much
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับ

คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื่อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับเห็นไหมครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนนายสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนนึงเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับ

โอ้ตรงเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jacqueline? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah,
2: it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh. yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs. You know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัสดุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่หนึ่งก่อนที่เขาจะแยกย้ายในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยน

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดฉะนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่าโรคชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งส้วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการคันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงถ้ามีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะพยายามวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอด

0: แสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้ไปนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดการแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5%นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละฮะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับข้าว3 ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3 ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3 เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่าง จึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่งเจ็ดโมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแกว่งแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็อีเท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็พบความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมด

0: จัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บักก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้วองค์การแพทย์และองค์การยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันมาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละงั้นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บักไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บักเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บักทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายิ่งการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยานะเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายาก

ทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: บกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
1: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยครับ
5: ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ไหม
5: ครับใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลวาน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมามันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย

0: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
1: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
2: ปลารู้ได้ไงอะคะพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
0: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
3: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
0: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
3: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
0: ้ค่ะ
3: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
0: ได้ใกล้ชิด
3: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
3: ครับ
0: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค
3: ่
0: ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
2: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
1: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
2: โอ้โห
1: นี่เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
2: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
1: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะคร
2: ับ แล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
1: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
3: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
0: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอ
2: ม
0: เพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
3: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งฮะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
0: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี
3: ้
0: โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
3: ้
0: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้ บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากระลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากระลังไว้ก็เพราะว่าปลากระลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
2: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
0: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็โดยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
2: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
0: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวโคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
2: แล้วทำยังไงครับ
0: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะอันนั้นใช้ไม่ได
2: ้
0: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
3: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแทงนี้ไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็

0: ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
1: โอ้โห
2: เยอะเลย
1: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
0: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ
4: ของพวกปลาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
1: ้อาหารของปลาทั้งอะควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
4: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
4: ครับ
1: ดีไหม
4: ดีครับ
0: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
4: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
0: ับอ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่ท้อง
4: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
1: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปนะที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
4: เขาเอาวิตามินซีและส้มไปคุก
0: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
1: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆก็คือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้แล้วก็ไม่เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
4: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหม
0: คะ
4: เปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
4: ่ๆ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลสระน้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
4: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
1: ปลาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
1: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู
1: ่
0: แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
1: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
1: นี่คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลัก สำคัญที่สุดของอะควาเรียมเลย
0: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายอยู่2อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้ว

0: แล้วก็จะไปถึงส่วนของกล่องชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตทของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตทเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
1: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บ
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ็คืออุโมงใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดอ่ะมาแล้วค่ะนุ่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
3: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
3: แล้วครับเข้าใจยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
4: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
4: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
4: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
4: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
4: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
4: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
4: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่ครับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู่
1: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
4: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
4: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
4: ใช่ครับ
1: พิเศษ
4: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกนี
0: ้
4: ก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
4: ใช่ครับ
1: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
5: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหาก

0: ค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและทะเลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: บ้างครับน้องปลาวันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงๆด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับอยากจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
3: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
2: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้ผู้คนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราล

งไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới mà hạt ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกเป็นตึกไปยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังบ่ตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เรื่องน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้หาก็บ่ได้บางมือไปหาก็บ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันอยู่ละ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดคำคองใส่เบ็ดปนุปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำลังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงลาต่างกูเลยกูไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินปุ้ยมึงก็เอานี่ลงกูรับไปลงปุ้ย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าหั่นโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนยังเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วหมดดอกนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีบหาซีบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นความพยายามเขาพื้นไปก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบุฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่นะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันที่หามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนพอนปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนฝากฝังเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อ

0: การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่เสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็นอุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับเป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึก อยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสเชิญไหมครับ
3: ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับ

0: พวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
1: NPG หรือ LPG อย่างนั้น
0: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยคราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า BTOHC นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงอวกาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกไคเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
1: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
0: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
1: หรือ3ตัว
0: ครับ
1: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้น
0: ครับ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะฮะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระทบกายเครื่องระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเอง นะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ

สืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาเนปธาเนปธานี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกลั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกลั่นโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกลั่นที่เราเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอังไว้มันนี่คือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับกลั่นลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกันให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่เคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดูนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนึงอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแคร็กอีกทีแคร็กก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัว by product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพอพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพอพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้ผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีพรอพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละครับโพลีพรอพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas OilHydro Treating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC ยูนิตก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ย

0: ยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะพอตัด
1: มันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อย
1: ๆครับอ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ครับผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: จะต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะผมไม่รู้จะทำไงอะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพิ่นการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรสซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจตของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้อะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร
2: ์
0: นั่งสักแป๊บนึงคาร์บอนมอนอกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เขามีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่า ระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่า

0: เหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิติกรก่อนก็ได้ครับ
1: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพรอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแครกครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพรอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพรอพิลีนก็เรียกว่าอะโรเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพรอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพรอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
0: เราจะ
1: กระทบแน่นอนก็คือว่าพรอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
0: หรือราคาก็สูงขึ้น
1: ใช่ครับพอนำเข้าพรอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพรอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพรอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศ

0: คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางกับกรอบนำเข้าอย่างเดียวนะ BST เพราะนำเข้าปุ๊บไพรซ์หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอลิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี
1: ้แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพอลิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาต้องไปนำเข้านำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับพวกมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: อาจารย์เหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนนะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการขมเหลวหรืออะไรก็ได้
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชุบน้ำอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: มีตัวกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆใ ในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็มันไม่ได้ไปไหนนี่ครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างๆเข้าไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเองเดียมก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวังประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศมันนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
0: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไว้ปีมันคงจะปั๊ม ขึ้นมาเสร็จแล้วก็

0: ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
0: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
1: ครับ
0: บุ้มไปเลยว่าม
1: ีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
0: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
0: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาบตาพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถาม NOX SOX ก็งงอะ SOX SOX อะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPG ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุเบกเนี่ยอุเบกกรุ๊ปเครืออุเบกกรุ๊ปก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งท่าลงมาละมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
2: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากIRPCมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจ

0: ที่มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มันกระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแท้งใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่นตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุยเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถที่จะจัดการได้ใช่ไหมครับ
0: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันมีการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำอย่างไรแค่นั้นเอง
3: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24-48-12ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่า

0: จะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะสายคาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์022015071และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและ

นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้

0: แล้วถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหาย

0: มือได้ถูกนะช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศ

มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งๆที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่า
การใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซนตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
1: แน่นอนที่สุดครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณรักหรือภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แคนนอนกับพี่ยุ้ยมาอยู่กับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
3: ของน้องนี่ทำงานเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายชุดเจ้าสาวดูแลลูกค้าเจอคุณแม่เมื่อปี2552ค่ะมาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านตอนนั้นแกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
0: ค่ะพี่ยุ้ยล่ะคะ
4: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
0: ่ค่ะ
4: ก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
0: 5ปี
4: ค่ะ
0: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
3: 12ปี
1: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
5: ค่ะ
1: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหล
0: ือ
1: ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
5: ไม่เลือก
1: นั่นน่ะสิ
5: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาก็บอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพเราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวมาเที่ยวไงหลังจากนั้นก็ยาวส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีนแล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วก็บอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเออเดี๋ยวกลับไปโทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็เอาลูกมาอยู่ทำงานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
0: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
3: โอ้ไม่เลย
4: เหมือนคุณแม่คุณลูก
3: ที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัวแกจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานอะไม่หนูอะบางทีก็เข้าทำงาน10โมงครึ่งบางทีก็11โมงเนี่ยมาทำงาน
0: แล้วคุณแม่ยอมเหรอคะ
3: ต้องยอมสิ
0: ค
1: ะต้องยอมอะไรต้องยอมฮะ
3: ลูกสาว
0: ลูกสาว

0: ตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
1: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นแต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
0: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
2: ค่ะ
0: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
3: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10โมงครึ่ง11โมงก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
1: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิตอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
3: คุณยุ้ยแหละครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
4: คือจริงๆอะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่เขาบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
2: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
5: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธรรมโมสังโฆเอาพาผ่านไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
6: พาผ่านไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้องอยู่เลยนะคะเอาพาผ่านไหลแบบเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าสาวละค่ะมันเป็นแม่ชีช้าๆเลยพูโทเลยเจ๊แคนโนมาใช่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวมาเห็นนะยังไม่กล้าแตะตัวเจ้าสาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผัวเห็นนี่ไม่กล้าคือเตียนแน่ๆเลยค่ะอามีตับหู
5: อู้กับคนบ่ามีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกะ
6: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูล่ะเนี่ยโหรู้จักไหมคะโลไลโพแดค่ะ
5: ค่ะโลกไลโพแดโลไลโพแดโลกไลโพแด
6: หนูอ่ะจังสองภาษาจิกกันอยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลงหรอกวิ่ง
5: จมแต่กระเทยชั้นนี้แหละกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
6: นี่ไงส้มตำพริกสิบไม่ปู
5: ด้วย
6: โซตา
5: อุ้ยลำแต่ลำว่าน
6: ี่มันโซตาหรือมันตาพี่เนี่ยฮะแดงขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
5: ฉันกินก็ได
6: ้นี่แหละค่ะ
4: กี
6: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
7: สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้า
6: แม่ค่ะโซตาพี่ข้าร้านเมย์เลยค่ะ
5: ส้มตำ
6: คุณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณให้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ
7: อ่ะเดี๋ยวมันมีส้มตำมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิจะแยกทำไมล่ะ
6: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
7: มันถึงจะแซ่บมาน
6: ี่แหละกีได้แค่คานเดียวน้ำตาไหลแล้วไม่ได
7: ้แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่ให้จัดหุ่นน่ะ
5: เดี๋ยวพึ่งดูค่ะเอานี่ไปก่อนค่ะ
6: โซตาหล่อค่ะแม่
7: เดี๋ยวพึ่งดูแม่อยากดูชุดนะ
6: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้หวะก็กี่คาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวสาดาแพ้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะ
7: กินต่อได้เน
6: า
7: ะ
6: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
7: เดี๋ยวนะ
5: ค่ะ
7: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
6: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
7: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอเดี๋ยวเธอนะ
5: พูดเธอ

0: อำเภอสังโฆเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
1: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเกิน
2: พอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะดูสิทำอะไรกันยุ่งนี่นี่อะไรเนี่ยนี่มา
1: ทำมันแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่แหละค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
2: โอ้ลูกค้าเข้าร้านอ่ะเคไปต้อนรับหน่อยไป
3: ได้ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโสใจแบะไหนบอกเคได้เลยนะคะอยากได้แบะฟู่ๆหรือว่าเลี่ยนๆก็บอกเคได้ค่ะเคจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบะเกาะโอหรือว่าเป็นแบะสายเดียวบอกเคได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบะไหนคะ
4: Excuse me Can you speak Thai
5: Yes พูดได้ค่ะเป็นคนไทยค่ะ
4: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
5: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
4: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
6: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
4: แม่ก็ซอฟๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
5: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
4: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
7: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ฮิตกระหน่ำเลย
3: คุณแม่คะขอโทษนะคะที่ทาให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
4: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมากคนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งอยู่ดีจริงไหมความสุขของลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
3: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
4: ทำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จก่อนค่ะ
3: ค่ะ
4: ไปเลยนะ
8: สวยครับผม
4: ไม่สวยไม่ฉันสวยที่สุด
3: คุณแม่ใจดีมากเลยคุณแม่ที่สวย
1: และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

0: ากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนในเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้ก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรกันมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอมแพ้คนดีเราจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเรามันต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันนะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามานะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
0: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
1: ถูก
0: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้องเพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
1: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหาเวลาเขาบอกว่าเออเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นอะน่าทำงานให้มากกว่า
3: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่
1: ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
3: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเออเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
4: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาก็คือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
3: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
4: ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนให้
3: ออกซิเจนให
4: ้ครับพ่อบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
3: ไม่ได้คิด
4: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
3: ทุกวันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอันนี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
2: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม
1: ่ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทำธุรกิจด้วยซ้ำเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องเขาบอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลำบากนี่เราเคยลำบากมาก่อนไม่ได้ลำบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชันที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราก็ควรจะทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองอ่ะบางทีไม่มีตังค์ก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
0: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
1: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
2: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
3: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากเราจริงๆ
4: เพราะว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นบทพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเวลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได้เป็นความรู้สึกว่ามันครอบครัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานน่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำตู้แว่งล่าง
4: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอะ มันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกไหมถ้าไม่จะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
1: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
3: ให้เยอะมากค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าหวังทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็เขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
2: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
1: ไม่มี
3: ไม่มีนะคะ
4: ไม่
3: ที่ร้านไม่มีที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมด
1: ไม่มี
3: สิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่วันไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาไปต่างประเทศพาหนูไปดูประกวดเวทีระดับโลกหนูรู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับคุณแม่กับคุณพ่อ
2: หนูฟินมาก
3: ฟินนั่งเบสิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป 1,000 ก็กลับมา 1,000 แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งเบสิเนสคลาสเราก็นั่งเบสิเนสคลาส

0: ยเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆเวลาเขาขาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียมไง
2: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทยทั้งโลกเลยเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แล้วบ้านเราเองก็มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าบรรยากาศวันนั้นตอนที่รัฐบาลประกาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุกมาก
2: สนุกเหรอ
1: พวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
2: เราดีใจที่ได้ปิดร้าน
3: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว้ยอย่างงี
1: ้20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบ
2: อ๋อเดินแคทวอล์กในร้าน
1: เก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะ
2: โ
1: ห500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ
0: ่
1: ะสนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันจะมานานแค่ไหนคิดแค่ว่าทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
2: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
1: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
2: ก็จะเปิดได้
1: ใช่
2: แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: 1เดือนผ่านไป
3: 1เดือนแรกคือเรียกว่า
1: 1เดือนก่อน
3: แฮปปี้อยู่มีความสุข
1: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
3: ่
1: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังกินได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงแล้วนะโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวก็จะเริ่มรู้ว่าดูเวลากันแล้วไอ้พวกที่พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไงลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งที่กินเงินเดือนประจำกับอีกส่วนหนึ่งที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้นเรียกว่าทีมช่างอ
3: ัน
1: นั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเขาจะเอางานที่ไหนเพราะเขาไม่มีงาน
3: เพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
1: ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือนแรกงานค้างยังทำได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทำยังไงให้เขามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเขาต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเขายังไม่ได้คิดหน้ากากผ้าแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรทางของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทำหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทำแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เขาอะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เขาเย็บกันอย่างเดียวแล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลยขอมา
3: ไม่ได้ขายด้วย
1: ไม่ขายไม่ขายแจกไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
3: แต่พี่คือจ่ายเงินให้พนักงานที่รับเป็นรายชิ้น
0: ใ
1: ช่
3: ได้มีรายได้
1: ใช่
3: ก็เงินเราอีก
1: ใช่ใช่
3: โอเคแล้วก
1: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นและมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุข
2: ค่ะ
1: แล้วก็จ่ายไปแต่สำหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
3: เราได้ช่วยคน
1: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้สองเด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
2: ได้ช่างเย็บ
1: คือช่าง
3: ก็เรียกว่าได้ป๊อกเก้าสองเด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นลายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
1: ใช่ใช่พอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสำหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนอ่ะทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
2: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้ได้รับเป็นศูนย
1: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบสิก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออก

0: ตลอดเวลา
1: ไม
0: ่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนอ่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที
1: ่คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
0: กว่าที่จะเราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นช่วยเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกในครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลย มันทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
2: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
0: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คำมั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกว่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
3: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
4: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
3: โควิดก็ได้ครบค่ะ
4: ได้ครบ
1: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได
0: ้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุท่วมหัวก็ผ่านได้ก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งอ่ะคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอาไปทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำเอามาชุบแป้งทอดมากำมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
4: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้มขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
0: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
4: ทำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะได้มีแรง
0: ก็กินมันทุกกินมันทุกฤดูขาก็กินตลอด
1: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้2ท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤตก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอทิติยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงานบริษัทแต่ตัดสินใจที่จะเออร์ลี่รีไทร์ออกมาในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะถามคุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
5: ยินดีครับ
1: ค่ะคุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
5: ุ
1: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
5: ครับ
1: ค่ะโควิด-19 ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบคุณแม่ด้วย
5: มันยังมีคนอย่างพี่รักอยู่เหรอครับ ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้ว ความเห็นแก่ตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
1: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
5: ์
1: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ
5: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
1: ถามน้องผักหวานนะคะถ้าน้องผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
6: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็น

0: แบบหวานๆก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องก็จำเป็นต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่ลาออกมา
0: พูดไงดีมีความสุข
1: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ
0: มีความสุข
1: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยแล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการพอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
2: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรละเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
3: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: ในช่วงวิกฤตโควิด-19ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งไอ้และกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้าจ้า
5: มีอะไรกินบ้างจ้าวันนี
4: ้นี่ค่ะแกงส้มชะอมไข
6: ่เชิญเลยค่ะ
4: แล้วนี่ก็
6: อันนี้ล่ะค่ะคุณแม่ค่ะคือแกอู้กะค่ะเป็นอาหารของบ้านเคเอค่ะ
7: พุทโธธรรมโนสังโฆแกงอู้ไก่International มากค่ะ
6: ใช่ค่ะก็ดูหน้าโคทาด้วยสิคะอีเตอร์สักขนาดเนี้ยแกอู้แก่ก็ต้องลำลำนะคะ
5: อะไรบอกว่าหล่อนเนี่ยเอาเป็นว่าขอบคุณนะเคที่ช่วยแม่ประหยัดเนี่ย
6: ค่ะคุณแม่แต่เอาจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่มีงานแบบเนี้ยคุณแม่ล้มเงินเรือพระลาโลหนอกก็ได้นะ
7: เหม็นแต่แท้กะนอนจนหมอนแตกหมดละไม่ได้สร้างงานสร้างการอย่างไรกะเจ้า
6: เจ้า
5: เค
6: จ้า
5: ถ้าแม่ลดเงินเดือนเคเธอจะเอาเงินที่ไหนกลับไปส่งที่บ้านแล้วยุ้ยล่ะจะเอาเงินที่ไหนไว้รักษาลูกแม่ลดเงินแคนนอนคนเดียวก็พอ
7: เห็นหน้าเจอที่ไหนแปลงเพศพุทโธธรรมโมสังโฆ
5: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่หยอกเล่น
7: ว่าละได้แปลงจริงๆด้วย
5: นี่ที่พวกเรายังพออยู่กันได้อ่ะก็เป็นเพราะเงินเก็บของร้านที่มาจากการทำงานของพวกเรานะจะทิ้งกันได้ยังไง
4: อ๋อคุณแม่คะแล้วอย่างหน้ากากผ้านี่ล่ะคะแล้วเราจะได้รายได้มาจากไหนล่ะแล้วคุณแม่ก็ทำแจกเยอะขนาดนี้อ่ะ
5: ก็จริงยุ้ยว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาหรอกแต่แม่คิดถึงช่างตัดเย็บเขารับงานเป็นรายชิ้นไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเหมือนกับพวกเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะขาดรายได้ไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งร้านกลับมาเปิดได้แต่พวกเขาอดตายไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงทำกันยังไงต่อจริงไหม
6: น่าละสิ
5: เออนึกได้เลยขอโทรหาช่างแป๊บหนึ่งละกันฮัลโหลสวัสดีค่ะช่างมิก
8: มาอีกแล้วฮัลโหลครับผมช่างมิกครับ
5: โอ้โหครับผมได้หรอแอปสแมนเชียวนี่แม่เองค่ะปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลย
8: ไม่ตายคุณแม่โทรมาก็ไม่ตอบเลยคุณแม่คิดถึงแม่มาก
5: คิดถึ ึงเหมือนกันนี่แล้วงานที่มาเนี่ยดีมากเลยนะเนียนกริบทุกชิ้นเลย
1: ตั้งใจทำเกินร้อยเพื่อคุณแม่เสมอค่ะ
5: ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวแม่โอนเงินไปให้น้อง
1: โอ้ยขอบพระคุณค่ะคุณแม
4: ่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ได้พยายามโอบอุ้มพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วก็ได้ต่อสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเมื่อต่อสู้แล้วร้านเวดดิ้งของเราจะต้องชนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแหมสโลแกนการเมืองก็มาเลยและนี่แหละค่ะการโอบอุ้มแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำให้โอบอุ้มใจของพวกเราไว้ได้อย่างแท้จริง
5: สู้ๆนะช่างนิก
1: ขอบคุณค่ะคุณแม
5: ่แค่นี้นะวันนี
1: ้
5: สวัสดีค่ะ
6: แหมคุณแม่ก็เปรซะแบบเนี้ยแขกเขาจะทีคุณแม่โลลาน
5: ี่ทุเรศน่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่น่ะก็ช่างมันประไลแต่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนี
7: ่อู้คำว่าครอบครัวนี่นึกถึงรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูการนี้เขาดีคุณแม
5: ่
7: เนื้อหาเลิศดูประจำชอบ
6: คุณแม่ค่ะคุณแม่
7: เดี๋ยวคุณแม่ขาเรื่องไลฟ์สดเนี่ยเอายังไงดีคะคือให้พวกเราสองคนเนี่ยลองไลฟ์ดูไหมคะ
6: แช่แช่คุณแม
5: ่ไลฟ์สดเหร
6: อ
5: โอ้ยแม่ว่ามันยากนะชุดแต่งงานพวกนี้มันต้องลองต้องแก้จะไลฟ์สดให้คนดูให้เขาซื้อเลยเนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กหรอกมั้ง
6: โอ้คุณแม่เอาจริงๆไม่โลก็ไม่รู้นะคะน้ำจะไหลไฟจะดับลูกจะออกโคจะแต่งงานกันโบราณเขาว่าห้ามไม่ได้ใช่ไหมยังไงโคมันจะแต่มันก็ต้องแต่แล้วก็ต้องหาชุดสวยๆเหมือนลาลาอยู่ดี
5: นี่นี่นี่พาสิบบ้านหล่อนเลยยะ
6: ใช่
7: โอ้ยแม่จะแต่กะคุณแม่ขาชุดร้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีชุดหลายชุดมีไซส์หลายไซส์แล้วก็มีหุ่นด้วยเอาอย่างนี้ไหมครับคุณแม่เราเอาชุดของเรามาเทียบกับหุ่นมาเทียบกับเราแล้วก็ไลฟ์สดขายเผื่อจะมีคน CM CF C อง CF อะไรอย่างนี้นะแม่นะขอทำนะคะ
5: อยากทำก็ลองทำนี่แต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยอย่ามาหาว่าแม่ไม่บอกไม่เตือนนะ
6: เจ๊
7: จะนอนได้รอก็ดีใจมาก
6: ไปเลยค่ะจะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวหนูอะเอเอาล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะในที่สุดนั่งสองภาษานี่ก็ได้ไลฟ์ขายชุดแต่งงานได้วิกละเป็นหมื่นบาทเลยนะโอ้วิกละเป็นหมื่นบาทความสุขความสำเร็จทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนเป็นผู้นำมันเริ่มต้นง่ายๆคือทำที่ทำงานให้เป็นครอบครัวและความเป็นครอบครัวนั่นแหละที่ทำให้ใจพวกเราไม่มีวันที่จะปล่อยมือไปจากกัน
3: จากละครนะว่าร้านจะต้องปิดไปเพราะว่าโควิด-19แต่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันยังเป็นบรรยากาศแบบที่เห็นแล้วก็มีการไลฟ
1: ์ขอดูตอนไลฟ์หน่อย
3: อยากเห็นลีลาของแม
2: ่ไม่ปกติเลยบ้านหรอที่จะไปเต้นแรงเต้นกายยังไงก็คือขายปกติ
3: ขายยังไงคะ
2: ก็วันอันนี้นะอันนี้ชุดที่ถูกที่สุดนะปกติเราขายอยู่ที่ร้านเนี่ย 1,200
5: ไม่ใช่เริ่มแรกคุณแม่ต้องแจกหน้ากากก่อน
2: เอาหรอ
5: คุณแม่จะแจกหน้ากากฟรีก่อน
2: ใคร
5: อยากได้
2: บอกเขา
5: ว่าใครอยากได้หน้ากากอ
2: ันนี้นะหน้ากากนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคุณภาพเป็นแบบไหนมันเป็นผ้า 100% จากศูนย์ศิลปาชีพที่ดีที่สุดเราทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแจกฟรีเราแจกไปแล้วกี่หน่วยงานขอส่งมาได้เลย
1: แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มขายเสื้อ
2: แล้วเราก็เริ่มขายจากชุดราคาถูก 1,200 เราบอกว่าเนี่ยปกตินี้จะอกเท่านี้เอวเท่านี้ราคา 1,200วันนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา800รวมส่ง
5: แก้ไซส์ให้ฟรี
3: ไลฟ์อยู่นานไหมคะ
2: ไลฟ์จนรัฐบาลบอกว่าจะเปิดวันปิดร้านก็ดีใจมากน
3: ะ
2: พอรัฐบาลบอกให้เปิดก็ดีใจมากเหมือนกัน พอเขาบอกจะเปิดเราก็เลยบอกว่าเราจะไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
1: แล้วอย่างคุณแม่ไม่เคยคิดจะออกแล้วลูกๆล่ะครับเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมว่าอุ๊ยตายแม่ลำบากแม่จะหยุดเงินเดือนเราไหมเคยมีคิดกันบ้างไหม
9: หนูจำประโยคแกว่าต่อให้ร้านปิดอะค่ะแกก็จะไม่ทิ้งเราแกจะให้เงินเราตลอดจนแกจนกว่าแกจะไม่
3: ม
9: ีประโยคนี้หนูจำได้ขึ้นใจเลย
3: คุณแม่เคยมีสักแวบหนึ่งไหมที่คิดถึงตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดไหลออกทุกเดือนทุกเดือนเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่นานแค่ไหน
2: คือการจ่ายเงินที่เสียไปมันเกิดจากระบบการทำงานธุรกิจไม่ได้เกิดจากคนพวกนี้นะจริงๆพี่จะบอกว่า2คนนี่คือตัวอย่างประมาณสัก1ใน100ที่พี่มีอยู่นะคนแบบนี้พี่มีเยอะมากนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้ว่าจะเอาใครออกมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคิดวิธีทำธุรกิจอ่ะ
1: พี่กำลังบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะคนเหล่านี
2: ้ใช่
1: เราแก้ตรงอื่นก่อนได้เช่นเอาของมาลดราคาขายเพื่อให้ระบบมันรันไปเรื่อยๆแสดงว่าลูกๆคือแหล่งสุดท้ายที่จะมาคิดเลยทั้งที่ไม่อยากไม่มีคำว่าตัดแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาคิดเช่นอาจจะแบบถ้าวันนึงที่เงินหมดแล้วอาจจะมาคุยว่าเฮ้ยเหลือแค่นี้จะส่งได้อีก2เดือน
2: ไม่ฉันไม่ส่งพวกเธอต้องออกไปช่วยฉันหาเราต้องช่วยกัน
1: ก็ให้แนวคิดใหม่อีก
2: ก็เราก็แบบคือฉันไม่สามารถที่จะนั่นแล้วทีนี้แทนที่เราจะออกไปทำขาเดียวก็พวกเธอออกไปฉันทำแบบนี้อย่างเงี้ย
1: อ้
2: าวก็เป็นลูกในบ้าน
9: บุญแม่เยอะค่ะเงินไม่มีวันหมด
1: มันเป็นmindsetที่ดีมากจริงๆ
3: ค่ะ
2: ไม่งั้นคนจีนสมัยก่อนจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมสมัยนี้เขาบอกว่าเป็นภาระสมัยก่อนเขามีไว้ช่วยงาน
3: แสดงว่าแม่ต้องเป็นคนที่ประเมินแล้วว่าแม่แข็งแรงที่สุด
2: ใช่ถูกต้องทั้งสติปัญญาและร่างกายและประสบการณ์ชีวิต
1: งั้นผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับมันเพราะว่าเรามีเงินหรือเปล่าเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ดูแลคนได้ขนาดนี
2: ้ณปัจจุบันในช่วงเหตุการณ์โควิดเงินมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ไปได้แต่สิ่งที่พี่เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเงินแล้วเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ไม่มีเงินแล้วแล้วโควิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเดียวในชีวิตที่เราพิสูจน์กับลูกๆที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันมาหลายสถานการณ์แล้วไม่ใช่แล้วเงินไม่ใช่ตัวพิสูจน์ด้วยมันคือความรักความเอื้ออารีของเราที่มีต่อลูกๆต่างหากฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าเรามีเงินเราถึงทำแบบนี้เพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เรายังไม่มีเงิน
3: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะหลังจากที่ได้ฟังแล้วน้องผักหวานก่อนเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนถ้าอยู่กับคุณแม่แล้วแม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่เคยที่จะตัดคนอื่นออกแต่ว่าต้องการรักษาคนผักหวานจะยังไงคะ
0: ความรู้สึกเวลาเราเกิดวิกฤตหรือว่าเวลาเรารู้สึกเราท้อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาปกป้องเรามีคนมาซัพพอร์ตเราหรือว่ามีคนที่เข้ามาปอบจนเรามันโคตรดีใจเนาะถ้าเราเป็นพี่แคนนอนหรือเป็นพี่ยูวิงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราภูมิใจมากแล้วเราจะรักพี่รักมากเราจะรักครอบครัวของเรามากเพราะเรารู้ว่ามันมีปัญหาไม่มีใครทิ้งเราเลยอะแล้วพร้อมที่จะสู้ไปกับเราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรที่ก็ปัญหาของคุณต้องจัดการเองไม่ใช่ปัญหาของเราหรือเปล่างั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบขอบคุณพี่รักที่ดูแล2คนแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทั้ง100หรือว่าแม้แต่ช่างตัดเย็บที่พี่รักไปดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพอวันได้ฟังแล้ววันมีความเชื่ออย่างนึงว่าธุรกิจมันจะต้องใช้ใจบริหารด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ใช้เงินก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่รักมีความคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกองค์กรมีความคิดประมาณนี้ก็คือว่าแม้อาจจะไม่ได้เท่ากับพี่รักหรอกแต่ว่าใช้ใจในการบริหารช่วยกันประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตมันว่าเป็นสิ่งที่ดี
10: ผมว่าเราไม่ได้ขาดหน้ากากนะผมว่าประเทศไทยขาดกำลังใจซึ่งผมก็ประสบปัญหาลักษณะคล้ายๆพี่รักเหมือนกันคือปัญหาว่าต้องใช้เงินในการให้พนักงานของเรา ผมก็เจอก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันช่างเย็บผมก็มี22คนผมก็เลยมองว่าผมทำหน้ากากแจกจะดีไหมผมก็เลยช่วงนั้นผมก็เลยแล้วก็ที่สำคัญทำหน้ากากแจกเนี่ยพนักงานของเราจะได้มีรายได้22คนนี้จะทำหน้ากากแจก

0: แอกโรงพยาบาลเติมกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศประมาณนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณอู๊ดขอบคุณน้องผักหวานนะคะ
2: ถามหน่อยได้ไหมครับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นแม่เป็นลูกกันเคยมีลูกคนไหนแบบขอออกไป

0: พม่าโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราจนเราเขาต้องการความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็แค่คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตึกไว้ให้นะที่น่านนะหรือไปที่พม่าเราจะซื้อตึกเอาไว้นะไว้เป็นชื่อพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไว้
2: คือวางแผนให้ทุกคน
0: ใช่ใช่
2: แล้วแสดงว่าคนที่ลาออกไปก็ไปช่วยเขาสตาร์ทอัพอีกใช่ไหม
0: ไม่อย่าเรียกว่าลาออกไม่มีทางที่เขาจะลาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วมันไม่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาฉะนั้นมันไม่มีการลาออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าเขาจะไปเริ่มบทใหม่หรืออะไรเขาก็จะมาบอกมาปรึกษาเท่านั้นเองไม่มีคำว่าลาออก
2: มียกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วบ้าง
0: โอ้เยอะพวกไปเปิดร้านเองอยู่กำแพงเพชรอยู่สมุทรปราการเปิดพี่ก็จัดทุกอย่างให้ไปเปิด
1: ทั้งชุดด้วย
0: ทั้งหมด
2: ทั้งชุดทั้งเงิน
0: ทั้งหมด
2: เป็นผู้ให้
1: ค่ะ
2: ยังไงฉันก็จะให
0: ้เราทำมาอย่างนั้นหลายคนแล้วเรายินดีมากที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยตัวเองเราดีใจด้วยซ้ำ
2: ครับมีอะไรที่เราคิดมาเสมอแล้วไม่เคยกล้าบอกแต่อยากจะบอกมานานละบอกตรงนี้เลยครับ
0: มันกล้าทุกอย่างนะมันบอก
3: หนูอยากจะขอบคุณมากกว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้หนูอย่างที่หนูบอกคือหนูมีทุกวันนี้เพราะว่ามีแกจริงๆคิดไว้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไม่มีแกแล้วอ่ะหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยแต่แกก็วางแผนชีวิตให้หนูหมดแล้วนะแต่หนูรับกลัวว่ากลัววันนึงถ้าเสียแกไปอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรักแกมากแกเป็นคนจุดให้หนูจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพทุกคนยกมือไหว้อะไรเงี้ยค่ะหนูถึงรักแกมากหนูถึงไม่อยากไปไหนจากแก
0: หรอพวกลูกๆเขาซ้ำวางแผนกันถ้าแม่ป่วยแล้วจะปั๊มมือเลย
3: ไม่เราก็พูดเล่น
0: คิดคนแรก
3: เราก็พูดเล่น
0: จะเข็นรถเข็นคุณแม่ลงน้ำบ้างปั๊มมือบ้างเออพวกนี้วางแผนกันตลอด
1: เขารักแม่มาก
0: ใช่
3: เราก็พูดเล่นในวงสนทนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนคือแม่มีลูกเนี่ยเราก็แซวๆกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะทําอะไรหนูบอกอ๋อไม่มีหรอกเพราะว่าพ่อคุณพ่อเมาคุณแม่เมาหนูก็แอบไปปั๊มแล้วว่าเนี่ยเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เล่นกันในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มี
0: มันอาจจะคิดจริงก็ได้นะอาจจะรู้นะ
1: พี่ยุ้ยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะ
4: ไม่ออกหนูอยากขอบคุณคุณแม่มันชีวิตหนูอ่ะมันลำบากมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนคนตายแล้ว
0: ยังอยู
4: ่คือมันเหมือนว่าเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตใหม่ลูกเราก็มีชีวิตด้วยแล้วเราไม่เคยมีความสุขแบบนี้เราไม่เคยได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเราเลยเราไม่เคยเจอหัวหน้างานบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้โอกาสแต่คุณแม่ให้โอกาสหนูมาตลอดคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นเวลามีอะไรที่แบบว่าคุณแม่ไปเที่ยวไหนคุณแม่ก็ยังนึกถึงเราซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครผมอยากขอบคุณ
0: ลูกตัวเล็กมากอันนี้ไม่ค่อยได้พูด
1: ค่ะ
0: กินกันรีดผ้า
1: ค่ะแม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกแล้วอยากจะบอกวันนี้ไหมคะ
0: เราจะบอกกับทุกๆคนเลยบอกเฉพาะเรื่องในเรื่องของแต่ละบุคคลว่าควรจะทำหน้าที่งานกะงานเนี่ยในเนื้อหาของงานมันก็เป็นลักษณะของงานอยู่แล้วแต่ว่าเธอควรลดความอ้วนนะเพราะถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่มีใครรักลูกเธอเท่าเธอถึงฉันวันหนึ่งจะดูแลลูกเธอก็ไม่ดีเท่าเธอต้องลดความอ้วนด่าทุกวันคือเราอยากให้มองไปถึงลูกเขาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกว่าเธอต้องมีวินัยกับการใช้ชีวิตหน่อยนะต้องทำงานต้องใส่ใจไม่ใช่ใส่ใจแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตลอดเวลาต้องใส่ใจในงานเท่ากับโทรศัพท์มือถือบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่หวังว่า

0: เราจะแข็งแรงแบบนี้ทั้งกายและใจแล้วก็สถานภาพชีวิตเราแบบนี้ตลอดไปเพื่อที่เราจะได้ดูแลเหมือนเดิมเราได้มีโอกาสทําเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปแค่นั้นเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เจริญเติบโตในแบบที่เขาเป็น
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้ของคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวนี้มาก
0: ไม่ได้คิดแผนการเพิ่มขึ้นมาเนาะไม่มีแผนนะ
2: ก็มีแอบแวบว่าเราจะทำยังไงดีนะ
0: แอบล็อกตัว
2: ก็เห็นความอบอุ่นเห็นความรักถึงแม้ว่าจะมีการหยอกล้อกันหรือว่ามีการคิดแผนการงั้นสุดท้ายแล้วหวั่นว่ามันอยู่ภายใต้ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้หวั่นเชื่อมั่นในครอบครัวที่3เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เวลาเราตกงานหรือเราแย่เนี่ยสิ่งคนที่กลับมาช่วยกับเป็นเพื่อนที่เคยออกไปเป็นพี่น้องที่เคยทำงานร่วมกันแล้วก็ยื่นงานมาให้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันคือครอบครัวที่3ของเราที่จะคอยช่วยกันประคับประคองกันไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวมันไปมันมีอยู่แล้วมันก็จะไปกันเรื่อยๆโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะธุรกิจมันมาหรือแม้จะเปลี่ยนแตกลายไปธุรกิจครอบครัวมันก็ยังอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันอยู่แต่ธุรกิจมันล้มสุดท้ายพอโอกาสที่จะมาใหม่ครอบครัวมันกลับมาอยู่กันได้แล้วมันมาช่วยกันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีครอบครัวเลยสุดท้ายเราอยากจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมาเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวและยังรักกันอยู่และทุกคนแข็งแรงอย่างที่พี่รักทำให้พนักงานทุกคนแข็งแรงทุกคนมีทักษะทุกคนมีความสามารถมันเป็นประสบการณ์ที่วันมาฟังในวันนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอบคุณค่ะ
1: คุณอู๊ดนะคะ
3: ครับพี่รักคือตัวอย่างของผู้ประกอบการของนักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะให้มองเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเพณีไทยเรายังมีอยู่ผมว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ครับและผมมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าความสามัคคีความรักความสามัคคีอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆขยายไปจนเป็นประเทศไทยผมคิดว่าถ้าคนทุกคนลักษณะคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าอยู่มากครับขอบคุณครับพี่รัก
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านในวันนี้นะคะคุณอู๊ดและน้องผักหวานค่ะและต้องขอบคุณทบตัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแคนนอนขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นึกว่าความรักที่รักเขามีให้กับลูกๆมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชอบตอนที่เขาพูดว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินเขาให้ใจก่อนให้ความเป็นห่วงดูแลมันก็เลยส่งผลให้เขาได้รับความรักดีๆแล้วก็มีคนที่รักเขาเสมือนแม่หรือเพ้อเพ้อมากกว่าแม่ของตัวเองมาอยู่รอบๆตัวเขา
1: ตอนที่อ่านบทนะคะยังนึกไม่ออกว่าภาพของคุณรักจะเป็นยังไงภาพของลูกน้องแกบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแต่วันนี้จากการสัมภาษณ์นะคะมันชัดเจนไปหมดเลยแววตาของแคนนอนแววตาของพี่ยุ้ยเวลาที่เล่าถึงคุณแม่รู้เลยค่ะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วมันอบอุ่นจริงๆกับการให้ของคุณแม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เอาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที
1: ่ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: และพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช่
0: เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้หิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากโนว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆ เห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3

0: าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มอาจารย์วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่
1: โอ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเงาที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเงาที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่
0: ไหม เอาไปกินค่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อือโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแกวรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินนิดๆเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บบอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ได้ด
3: ี
0: แป้งมันเยอะมากเลยก
2: ิน
0: แล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
0: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
2: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
2: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
0: รอ
2: นี่จะใช่
0: สับ
2: ใช่ใช่
0: สับ
2: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
2: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
2: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
2: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะ บางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
2: ใช่
0: เนาะโอเคปกติมันสุกยากจริง
2: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
2: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
2: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
2: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
2: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่นะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
2: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
2: ั้
0: น
2: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศ
0: okay.
2: นะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
2: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

ั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
2: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: เป็นใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่า

0: เราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุ๊ขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุ๊ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสามตั้มขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองตั้มใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก๋อเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเทศพิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเทศและพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเทศเป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเทมหากวีและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเทซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกอเทพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกิดเทส่วนชั้น2มีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกิดเทพ่อของเกิดเทเป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อหลอมเกอเทในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเทที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเทใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Werther และบทละครเรื่อง Flaw การจัดผังบ้านของเกอเทมีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเทใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระ

ในนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาร์ดาวิดฟรีดริชบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี 2358 ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสตีเซลีโกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etrata จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตเรต้าของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอปัวแวงที่ทำให้เอตเรต้าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอตเรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนว Impressionist โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอตเรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอตเรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตเรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอตเรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลก

0: กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมรัชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิ

โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569
อันหนึ่งในเวลา 16 นาฬิกาณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ

ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวัชรชิโนภาสเป็นพระเทพยานวัชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิตยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทสตาร์ลิงก์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: หลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทันทสถานพิเศษบำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess atทันทสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทันทสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทันทสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทันทสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่ร้านข้าวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงาน ห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
2: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริง
1: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
4: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
1: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมา

0: พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติอะ
3: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันทุกคน
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันที่วันนั้นทริป
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออมัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช่
0: วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่นเชิ
0: ดคือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำ

0: ได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได้หมดเก้าอี้มาเพราะว่ามันถูกเมื่อได้เยอะเลย
0: ถูกต้อง
1: อันนี้น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
0: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
2: ว้า
0: จริง
2: ป่ะเนี่ย
0: ถ้าทำเอง
2: เหล็กนะ
0: ใช่ครับ
2: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
0: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
0: ใช่ครับ
2: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ได้ครับ
2: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
2: คืออ
1: ะไรคะ
2: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
2: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
0: ครับ
2: อันนี้คือตัวที่เป็น
0: หนังเทียมหุ้มเนาะ
2: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
2: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
0: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
2: อ
0: ๋
2: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
0: ใช
2: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
0: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
2: คือครบจบในที่เดียวได้
0: ถ
2: ู
0: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
2: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
0: 4หุ้นนะคร
2: ับ4หุ้นโอเค
0: นะครับแล้วก็นะครับปอกที่มาตกแต่ง
2: ปอกมันจะใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
2: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
0: ครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
2: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวบอก
2: เออ
0: 1อันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
2: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
2: ้อ๋อเหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
2: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
2: ใช
0: ่แล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
2: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะตามเกลียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
2: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
0: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
2: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นนะครับเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะเหมือนกัน
0: ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได้คร
2: ับ
0: เชื่อมได้
2: วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและอันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
2: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: เดี๋ยวขึ้นเครื่องคุณมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
2: อ๋อจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: อันนี้อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
2: กเผา
0: ค
2: ือ
0: ไงนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
2: ี้จ
0: ะเป
2: ็
0: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
2: เหล็กเส้นอะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
2: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัวเลยครับ
2: ไม่บิดข้าง
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
2: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
2: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
2: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
2: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
2: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลยด
2: ัง
0: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
2: ไม่ไป
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
2: โอเค
0: โครงสร้าง
2: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ใช่เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
2: เป็นสตู
1: เตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ย
2: หน่อยเตี้ยหน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
2: ใช่ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10เปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
2: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้าง
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะคร
1: ับ แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกียวนี้
1: ตับเกียวครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของท
2: ่
0: าน
2: บ
0: ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมาได้เดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช
0: ่ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอ่ะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้ทิกซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ประมาณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่อันนี้ไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะมาอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
0: อันนี้
2: คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: ไม่เป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆอันนี้มี2แบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี้จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนต

0: เพราะมันแน่นเลย
1: แน่นเลย
2: ค่ะ
1: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
0: ใช่ครับ
1: เหม็นเลอะ
0: ปกติแล้วมันจะเลอะ
1: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
0: ใช่
1: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
0: ครับ
2: ไอความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
1: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: นั่งไปแป๊บ
0: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: มัน
1: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
0: เราก
2: ็
0: คนกลางไปเลยครับคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
1: คนเลยอ่ะ
0: ครับคนเลย
1: คนเลยนะ
0: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
0: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
0: เย
2: ิ้
0: ม
2: ประมาณนี้โอ้
1: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดนี
0: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
1: อ๋อแล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบไป
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: หยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: าละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: ฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหรานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: มันก็จะขูด
0: เลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดจนน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โจ
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข
0: ้
1: อใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นน่ะเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผม
0: แล้วเ
1: รา
0: ก็
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: อ่ะแล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ร
0: งนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดต
0: ัวแล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันละกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณฮ่องเต้วันนี้ไปแล้วอันนี้คือ
0: เนี่ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอ
1: ัน
0: นี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: ไม่มีโหมด
0: อ๋อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็โมจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: จะมีไม้อีกชั้น
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ปิงพอดีเน
1: า
2: ะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
0: นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นมานี่เลย
2: ถ
0: ูกความเผ็ดนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: ี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้นะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้วนี่ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำ

0: ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการท่าประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอมรินทร์ทีวี

ทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

่งแรกนะครับที่เราขึ้นมาบนเกาะ นั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

อนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับนี่ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับแล้วมีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

เห็นว่าน้ําที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับนึงครับถือว่าเป็นแหล่งน้ําชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: ีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

พูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับ

แล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ 1. ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ 2. ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

ซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

ดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเขาไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: แล้วก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การ

ที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับ

น้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะ นั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดกรอบเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

อาทิตย์นี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการ

ือการควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

และทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับ

0: และหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวโขดหินชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: หอยโอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม
1: ่
2: น
1: อ
2: ยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: ในน้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: เจ็ดเนาะ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นขวดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11 นาฬิกา 11 โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรมั่ง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
3: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่มารวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับไหนอ่ะลินทะเลอยู่ไหน
4: อยู่นู่นครับ
0: เจ้าลินทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็ง

0: ตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่เดี๋ยวรู้ไหมอันนี้เขาเรียกหอยมระ
2: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
3: น
2: ี่
3: เป็นอ
2: ี
3: กส
2: ัก
3: ต
2: ั
3: ว
2: อ่ะนี่เนี่ยเด็กน้อย
3: ม
2: ัน
3: จะปูสีเขียวน่ะสักส่วนใหญ่อ่ะ
2: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
3: วันนี้ด้วย
2: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
3: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
4: นี่หอยอะไรคะ
2: ไหน
4: ปิง
2: เออเอามาดูใกล้ๆมา
4: ว
2: ้
4: าวปิง
2: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
4: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
2: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นปะมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอูมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
5: ม
2: ัน
5: เล
2: ็
5: กกว
2: ่
5: าม
2: ันเล็กกว่าม
5: ีรูตรง
2: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
5: ก
2: ิน
5: หญ
2: ้
5: าก
2: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินอะไร
5: ปลาก
2: ินปลาก็ไม่ใช่
4: กินหอย
2: ไม่ใช่
4: กินหิน
2: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
4: กินน้ำกินทราย
2: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
4: ปล่อยออกมา
2: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
4: ผิ
2: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขน
4: ใช
2: ่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่มั้ยมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
5: จะ
2: นี่ลองจับมันดู
5: จับบีบ
2: แล้ว
5: ถ้าบีบมันจะเป
2: ็
5: น
2: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
4: ที่
2: ไ
4: หน
2: ผ
4: ม
2: เห็นไหมไม่กัด
0: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
4: อาจารย์บอยค่ะ
2: ครับผมเจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูกครับผมดูใกล้ๆสิลองเดาสิว่าอะไร
3: เล็กกุ้ง
2: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
3: ปู
2: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโ
3: ออ
2: ันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
4: เจอ
2: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
4: ไปไหนแล้ว
5: ปูแล้ว
2: เอฟเจอยัง
3: อ
2: ุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
3: เห็นปะ
2: เห็นหอยไหมลูก
3: มา
2: เต็มเลย
3: ใช้แบบนี้
2: นี่อยู่นี่
3: ต้องใช้แบบนี
2: ้โน่นไปโน่นแล้วหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว้เอฟนี่ตัว

0: เลยนะระวังระวังอย่าใช้มือสวิงสวิง
1: สวิงสวิง
0: สวิง
2: พี่เปิดให
0: ้นะอ่ะช้อนจับเหมือนจับปลา
2: พร้อมย
0: ัง พร้อมแล้วหนึ่งสองฮึบ
2: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล
0: ่
2: า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละฮึบฮึบฮึบ
2: นี่นี่ตัวนึง
0: นี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่เจอยัง
1: จับยังไง
0: จับยังไงได้ไหมได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ย
2: ไม่นอนไงนอนไงเขาเห็นป้าเห็นป้า
3: หน้าหน้าใต้คนหน้าเห็นไหมเห็นไหม
1: มันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหมเห็นไหม
3: ยืนมาดูเนี่ยเนี่ย
0: เข้าไปเข้าไปเข้าไป
2: เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน
1: แต่ไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ปูม้า
0: โน
2: ่ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกรองเอาจิ๋งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
1: ขาหลัง
2: ขาหลังขาหลัง
4: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจออ่ะถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิกแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
5: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
6: เจอปริง
0: เจอปริง
6: เยอะมากเลย
0: เหรออ
6: ย
0: ู่
6: ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งปะ
6: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ่
0: มีอะไรอีกมีอะไรอีก
6: ม
0: ีอะไรมาขวดอีก
6: ดาว
0: นี่อันนี
6: ้
0: น
6: ี
0: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่นี่นี่นี
6: ่ทากทะเลด้วย
0: อะไรไหนตัวไหนปู
1: แล้วน่าจับได้ยังไงล่ะ
0: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
1: เชอร์สวิง
6: จริงน่ารัก
1: เชอร์สวิงจับ
6: สวิง
1: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้จับตอนแรกแล้วมันก็หล่น
6: ทำไม
1: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
6: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
1: เจอตรงน้ำ
6: จับ
1: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
7: โอ้มันก็มาเนี่ยพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
1: มันเข้าไปซ่อนในใต้รองเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนนี้มันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วสองตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
6: ก
0: ิน
6: ได้ตัวนี้กินไม่ได้
7: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
1: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
6: อาจารย์บอยบอกแล้ว
7: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
7: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
6: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: แล้วมันเห็น
0: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
7: ฟองสบู่ด้วยนะครับนี
0: ่ใช่แล้ว
1: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
1: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
0: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลมแหลม
1: แบบแหลมแหลมถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะถัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
6: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
1: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
6: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทั้งหมด
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
5: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นป่ะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรบ้างของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบ
5: เดินลึกลงไป

0: สังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: อยู่กับที่นะ
2: คุณไม่โดน
3: อย
2: ่
3: า
2: เ
3: ข้ามาใกล้ครับ
2: เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
2: จะ
3: คุณ
2: ไม่โดน
3: ครับ
2: ฮะคุณไม่โดน
3: เออทำไมถึงไม่โดน
2: มันจะมี
3: น้ำไหนนะเนี่ยนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
2: ่
3: มีใครเคยโดนตำไหม
2: ไม่เคยคร
3: ับอย่าโดนตำอ่ะไม่ใครแนะนำนะ
2: พิษนะคะ
3: มีพิษไหมเอ่งเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
2: มีบางชนิดนะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอกโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที
2: ่
3: ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมาว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับไว้ถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
0: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
3: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
2: ปีมิลเหรอ
3: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
2: งั้นอันนี้ก
3: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเราเอ้ยไปแล้วปะเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหม
2: เจออ
3: ะไรบ้างลองดูสิ
2: อ
3: ันนี้พวกนี้ที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าเป็นฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
4: ้ก
3: ระเป๋าหนังไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
2: กินเหรอคะ
3: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาอะครูดกินสาหร่ายในภาพบอกเน
2: า
3: ะ
2: คือจากพื้นหินใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช
2: ่ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
3: ถูกต้อง
2: ทีนี้
3: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
2: ไกลทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากๆ
5: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
2: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
6: ถ้าจะเป็นโกบพบ
3: ฮะโกบพบนี่
6: ใช่
3: ไหม
6: คะ
3: ใ
6: ช่ไ
3: หมคะใบมือมาน
2: ี่คืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อันนี้คือพวกปู
2: พวกไหนในนี้ไหม
3: รู้สึกไงตอนมันเดิน
2: ครูไหม
3: ลองอ่านระวังแม่เดี๋ยวระวังรอ
2: สน
3: ุ
2: กเร
3: ีย
2: น
4: ใคร
2: ม
4: า
2: ขอมา
4: ซื้อ2-3 ตัวเลย
3: จริงป่าว
4: ใครมาซื้อเยอะมาก
3: เอาละตรงนี้มีอะไรไหม

0: ขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฟังกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
1: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
2: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
1: อ
2: า
1: ณา
2: เขตอ
1: ัน
2: ไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
2: แบ่งกันไม่ได้
1: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งชื่อว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
2: ปริ งตรงนี้
1: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเงี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
3: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
4: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยกัน
0: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกสนุกกันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็น

ลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อัวค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ํา
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่มั้ยคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะ ซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะเด็กบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็น

0: ิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่โอขา
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่โอขา
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: เอ๊พี่โอขาว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อุ๋ขา
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: ังุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อุ๋ขา
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลย สำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่

0: ไปนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณพี่สีเทียน
1: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้ศูนย์ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุคะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวมาดู
0: แล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: อยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: มุ้นใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วง

0: ช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่ะถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่อุ้มหมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะคุณพี่อุ้มหมุนเก่งมากมากเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเบบรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุ้มนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้ในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรา

0: ค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซลาร์เซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซลาร์เซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับ

0: เครื่องมันจะเป็นสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดื่มเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah.
3: Okay. So let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye.
4: Thank
3: you so much.
5: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูมีคนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

นี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบตเตอร์เล็ตอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้หมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success

0: of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again, so we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
1: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, oh, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp?
4: A little glass.
0: Oh, yeah,
3: you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh.
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ5โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อน

0: รับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟโ
4: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่าย

บางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมหิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมหิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมหิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งช่วงลงช่วงก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการคันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ่งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

0: ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับมันคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนนี่ฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ 50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1เม็ดก็เท่ากับข้าว1ทัพพีกินทุเรียน2เม็ดเท่ากับข้าว2ทัพพีกิน3เม็ดก็เท่ากับ ข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไง

ปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่าใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อนึงคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวนแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวน

0: มหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสดงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงงั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปียันพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละยันมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยานะเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างเงี้ยทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อม

0: แล้วสำหรับที่จะรับเชื้อเรื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อเรื้อยาเหล่านี้ลุกรานเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: บกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
1: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยคร
5: ับ ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่เสือตอ
5: ใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โอ้โหโชคดีแล้วเวลามีคนโทรมามันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตก

0: น้ำเสียแล้วเสียแล้ว
1: เฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
2: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
3: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
4: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
5: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
1: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
5: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
5: ้ค่ะ
1: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
5: ได้ใกล้ชิด
1: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
1: ครับ
5: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
4: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
3: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
4: โอ้โห
3: เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
4: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอครับ
3: ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวัน
4: แล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
3: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
1: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
4: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
5: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
1: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งฮะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
5: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
1: ้
5: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้ บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากระลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากระลังไว้ก็เพราะว่าปลากระลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
4: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
5: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็โดยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
4: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนอะครับ
5: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวคอเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
4: แล้วทำยังไงอะครับ
5: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะอันนั้นใช้ไม่ได
4: ้
5: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
1: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแท้งนี้ไหมครับ

0: ีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
1: โอ้โห
2: เยอะเลย
1: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคือสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
0: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
1: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
2: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
2: ครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับ
0: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
2: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
0: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
2: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
1: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคลุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
2: เอาวิตามินซีและส้มไปคลุก
0: ใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคลุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
1: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงผู้เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆก็คือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
2: ่ๆ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลงค
1: ่
2: ะผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
1: ปลาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
1: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู
1: ่
0: แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค่ะ
1: การจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือ ือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
0: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่สองอย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพหนึ่งส่วนและแล้วก็กองชีวภาพหนึ่งส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
1: เศษขยะง่ายๆ
0: เศษขยะของเสียอะไรเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
1: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บ
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: คืออุโมงใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
1: ความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู่เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่
1: คร
2: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู่
1: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู่เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู่ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วนะ
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกนี
0: ้
3: ก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: พอจะทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
4: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลาโนกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและทะเลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าขณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเ พื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับน้องปลาวันนี
0: ้โอ้สนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
2: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก
1: ็
2: คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่สวนอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่สู่อควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
0: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซงตีโฟโอ้ต้องบดปล่อยไข่ไม่จำกัด
4: PEA

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แฟลตตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.

0: สิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นนึงคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโรงกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามี barrel ของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1/4นะครับแล้วก็ ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์เอกสิทธิ์มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ชุ้งข้างล่างเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับอาจารย์เอกสิทธิ์เชิญไหมครับ
2: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สสูงต้มนะครับหรือว่าไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
1: NPG หรือ LPG อย่างน
2: ั้
1: น
2: ใช่ครับ
1: อาจารย
2: ์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยคราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า BTOHC นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบกัมมันถ่านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกัมมันถ่านนะครับเป็นธาตุกัมมันถ่านเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีเพอร์ทาไลติกคาเจอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดนึงว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
1: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
2: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์ถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
1: หรือ3ตัว
2: ครับ
1: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะอ๋อ
3: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
4: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกัมมันถ่านนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย กลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็น

0: าถันหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนยังนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกลั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกลั่นโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกลั่นที่เราเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนี่คือการระเหยแล้วควบแน่นลงมานะครับกลั่นลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกันให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่เคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดูนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนึงอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัว by product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักพ็อปพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพ็อปพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี่เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลี

0: ตรงนั้นแหละครับพอลิพัพพลีนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไนโตรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมตั้งอยู่ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับประเด็นนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์พวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
1: เพราะตัดมันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยให้มันเผาไปเรื่อยๆ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ครับผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมเพราะจริงทุกนี้คอนติเนียสมันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สากลจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: ฉันต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงอะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพิ่นการเผามันเป็นการมันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจตของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนไดออกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร
2: ์
0: นั่งสักแป๊บนึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะ โอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะ

0: อาจารย์เดือน
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นcore businessของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิติกรก่อนก็ได้ครับ
2: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมเนี่ยนะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเป็นคุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพ็อพพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแครกครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพ็อพพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพ็อพพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ย ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะฮะพอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
2: มีกระทบแน่นอนก็คือว่าพอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
2: ใช่ครับพอนำเข้าพอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วก็ปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
2: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ 200,000 ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางกับเกราะนำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บไพรซ์หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี
1: ้แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
2: ก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่2มิติที่2ก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปอะช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับพวกมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
2: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนนะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็เริ่มจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
0: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการขมเหลวหรืออะไรก็ได้
0: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้า

0: เวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชิ้นได้อย่างผมได้ไหม
0: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เอาผ้าชิ้นนั้นชุบน้ำ
0: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับ
1: อ๋อ
0: นะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำเหรออาจารย์ชุบน้ำ
0: แล้วก็ปิดเพราะฉะนั
1: ้
0: นก็
1: ไม่ได้
0: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตุ่มกรอง
0: มีตุ่มกรองอย่าง
1: มีตุ่มกรอง
0: ครับ
1: ซึ่งข่าวในช่วงแรกในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีปิดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
0: ก็มันไม่ได้ไปไหนนี่ครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
0: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าไปดูแล
2: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
3: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าฝนกรดเองเนี่ยก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพอลิพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง

0: ื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
1: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะตัวไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไว้ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
0: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
1: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
0: ครับ
1: บุ้มไปเลยว่าม
0: ีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
1: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
0: ครับครับ
1: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาบตะพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถาม NOX SOX ก็งงอะ SOX SOX อะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
0: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPG ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุเบกเนี่ยอุเบกกรุ๊ปเครืออุเบกกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลยนะ
0: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับ

0: าธารณะด้วยกันนะครับ
1: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปพบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
2: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มันกระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพทนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแท้งฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปอย่างผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่งตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุยเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
0: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
2: ที
0: ่
2: จะแฮนเดิลได้
0: ใช่ไหมครับ
2: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วและลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำอย่างไรแค่นั้นเอง
4: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้

0: ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะสายคาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะ

0: ย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่า สามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah.
3: Okay, so let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye.
4: Thank
3: you so much.
4: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างที่นี่ไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนูมีคนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากGreen Diaryนะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่

0: มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือไงครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิร์ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. Mm-hmm. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: Mm-hmm. How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมา assign in ที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. Mm-hmm. So we see how much went out to the community. Mm-hmm. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: little glass.
1: Yeah, you put a candle.
2: So how do you think about this event?
0: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
2: Uh-huh.
0: But we're going to go inside and see how it is.
1: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
0: It's better than
1: It's a great idea.
2: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
3: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means to, for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
2: And stop that, like producing, right?
3: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
4: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
5: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ลอันใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ก่อร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

นะครับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1หาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้น

เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับแล้วมีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

เห็นว่าน้ําที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับนึงครับถือว่าเป็นแหล่งน้ําชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: วิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้ 3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

ดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ 1. ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ 2. ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

ซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

าดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ชีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

แล้วก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกัน

0: ไปติดตามมาพร้อมกันครับ
1: สารคดี Why Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะ นั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำหรับมากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

ือการควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

0: ทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซนตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไม สวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้อีกแล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้
0: น
2: ี
0: ่ตัวนี้เลย
1: คือ
0: ต
1: ั
0: วนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้เลย
1: อุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำ
0: ได้เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ๋อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อย

0: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
1: คือครบจบในที่เดียวได้
0: ถ
1: ู
0: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
1: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
0: 4หุ้นนะครับ
1: 4หุ้นโอเค
0: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
1: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1 1
0: ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
1: นับเกลียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยแต
1: ่
0: ว่าร้านก่อสร้างมีหมด
2: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
0: ู
2: ก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นนะครับเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
0: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
1: ับ
0: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: ไปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องมองบน
0: หน่อยอาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: ครับ
1: เป็นเหล็กเส้นที่ไปม้วน
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
1: คือไง
0: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้
0: จะเป
1: ็
0: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
1: เหล็กเส้นอะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่บ
0: ิ
1: ดไม่บิดข้าง
0: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี่
0: เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลยด
1: ัง
0: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
2: เตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ย
1: หน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่ใช่
2: ประมาณแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก
1: ็
0: นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้

0: ขาสอนอยู่จริง
1: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของท่านบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
2: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้งข้างบน
2: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
2: ่
1: ไหม
2: คร
0: ับ ใช่
2: เดี๋ยวก็จะเป็นไม้อัด
0: ครับอันนี้กี่มิล
2: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
2: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
2: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10 มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หน
1: ัก เออ20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
0: ฟังดูแปลก
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: ดังนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7 เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับโอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
0: อ
2: ันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาวยาง
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดช่วงคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆอันนี้มี2แบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบเหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บๆเ
1: ดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกปุ่มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: น
0: ะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยค่ะพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆ
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: แบบนี้เลยครับ
2: ประมาณน
0: ี้
2: โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อ

0: ้องรอครับผม
1: ทำได้เลย
0: ครับ
2: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
2: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
2: ดึงมาให้สุด
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
2: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
2: อ๋อแล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
2: ค่อยๆเก็บขอบไป
0: มันก็อาจจะมีนิ่ม
2: ๆหยดนิดๆ
1: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิงเนี่ย

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมี
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาล่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: าละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ขูดกันน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไอ้ต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่
0: อ
1: ยแบบนี้นะครับผม
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ใช้นะ
0: ใช่เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ร
0: งนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันละกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณห้องเต้วันนี้ไหนแล้วอันนี้คือ
0: เนื้อทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อ

0: จอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
1: ไม่มีหมด
0: เป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัว

0: พราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันอยู่ดี
2: นะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ันอันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเห็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเห็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
1: โอเคกระแทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้วนี่ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มัน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโฮ
2: ตั้งบ้านปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแยกนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดล เมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง changeManager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดครับเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูกินหนูเป็นอาหาร

งูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งส้วมก็ปลัดชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการคันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ่งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้

0: คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดการแสงอัลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5%นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่แล้วคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละฮะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับข้าว3 ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3 ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3 เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตี 5 อย่างนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7 โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อนึงคุณกินข้าวสัก3 ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3 เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวนแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

0: บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็เพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่สองก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงงั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ย ยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละเช่นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซุปเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซุปเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซุปเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซุปเปอร์บัคเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายิ่งการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บัวใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องอย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดเมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
1: แน่นอนที่สุดครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณลักษ์หรือภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแคนนอนกับพี่ยุ้ยมาอยู่กับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
2: ของน้องนี่ทำงานเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายชุดเจ้าสาวดูแลลูกค้าเจอคุณแม่เมื่อปี2552ค่ะมาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านตอนนั้นแกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
0: ค่ะพี่ยุ้ยล่ะคะ
3: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
0: ่ค่ะ
3: ก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
0: 5ปี
3: ค่ะ
0: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
2: 12ปี
1: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
1: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหลือให
0: ้
1: ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
4: ไม่เลือก
1: นั่นน่ะสิ
4: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาก็บอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพเราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวมาเที่ยวไงหลังจากนั้นก็ยาว
2: ยาว
4: ส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีนแล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วก็บอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเออเดี๋ยวกลับไปโทรก็โทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางก็เอาลูกมาอยู่ทำงานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
0: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
2: โอ้ไม่เลย
3: เหมือนคุณแม่คุณลูก
2: ที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัว
0: ค่ะ
2: แกจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานนะไม
0: ่
2: หนูอ่ะบางทีก็เข้าทำงาน10โมงครึ่งบางทีก็11โมงเนี่ยมาทำงาน
0: แล้วคุณแม่ยอมเหรอคะ
2: ต้องยอมสิ
0: คะต้องยอม
1: อะไรต้องยอมฮะ
2: ลูกสาว
0: ลูกสาว
4: คือฉันควรตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
2: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นแต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
4: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันน่ะสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
0: ค่ะ
4: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
1: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10โมงครึ่ง11โมงก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
2: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิต อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
5: คุณยุ้ยล่ะครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
3: คือจริงๆอ่ะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่ครับบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
6: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธัมโมสังโฆเอาผ้าผ่านไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
7: ผ้าผ่านไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้องอยู่เลยนะคะเอาผ้าผ่านไหลแบบเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าสาวละค่ะมันเป็นแม่ชีช้าๆเลยพูโทพูโทเลยเจ๊แคโนมาใช่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวมาเห็นนะยังไม่กล้าแตะตัวเจ้าสาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผัวเห็นนี่ไม่กล้าคือเตียนแน่ๆเลยค่ะมีตับหู
6: อู้กับคนแบบมีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกา
7: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูล่ะเนี่ยโอ้รู้จักไหมคะโลไลโพแดค่ะ
6: ค่ะโลกไลโพแดโลไลโพแดโลกไลโพแด
7: หนูอ่ะตั้งสองภาษาจิกกันอยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลงหรอกวิ่ง
6: จมแต่กระเทยชั้นนี้ล่ะกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
7: นี่ไงส้มตำพริกสิบไม่
6: โซตาโซตาลำแซ่ลำว่าน
7: ี่มันโซตาหรือมันตาพี่เนี่ยฮะแดงขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
6: ฉันกินก็ได
7: ้นี่แหละค่ะ
3: กี
7: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
8: สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้า
7: แม่ค่ะโซตาพี่ค่าร้านเบ้เลยค่ะ
8: เซ่เซ่
7: รอค
8: ุ
7: ณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณไข้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยได้ค่ะ
8: อ๋อเดี๋ยวมันมีส้มตำมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิ
7: จะ
8: แยกทำไมล่ะ
7: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
8: มันถึงจะแซ่บมาน
7: ี่แหละกีได้แค่คาเดียวน้ำตาไหลแล้วไม่ได
8: ้แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่ให้จัดหุ่น
6: อ
8: ่ะ
6: เดี๋ยวพึ่งดูค่ะเอานี่ไปก่อนค่ะ
7: โซตาหล่อค่ะแม่
8: เดี๋ยวพึ่งดูแม่อยากดูชุดนะ
7: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้หวะก็กี่คาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวสาดาแพ้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะ
8: กินต่อก็ได้เน
7: า
8: ะ
7: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
8: เดี๋ยวนะ
6: ค่ะ
8: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
7: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
8: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอเดี๋ยวเธอนะ
6: พูด

0: โทรทำโมสั่งโคเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
1: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเกิน
2: พอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะ
0: แม่ได
2: ้ดูที่ทำอะไรกันยุ่งเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่มา
1: เห็นไหมคะแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่แหละค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
2: โอ้ลูกค้าเข้าร้านอะเคไปต้อนรับหน่อยไป
3: ได้ค่ะคุณแม่ค่ะ
2: จ้ะ
3: สวัสดีค่ะคุณลูกค้าโสใจแบะไหนบอกเคๆได้เลยนะคะอยากได้แบะฟู่ๆหรือว่าเลี่ยนๆก็บอกเคๆได้ค่ะเคๆจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบะเกาะโอหรือว่าเป็นแบะสายเดียวบอกเคๆได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบะไหนคะ
4: Excuse me can you speak Thai
5: Yes พูดได้ค่ะเป็นคนไทยค่ะ
4: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
5: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
4: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
6: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
4: แม่ก็สอบๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
5: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
4: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
7: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ให้กระหน่ำเลย
3: คุณแม่คะขอโทษนะคะที่ทำให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
4: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมากคนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งอยู่ดีจริงไหมความลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
3: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
4: ทำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จก่อนค่ะ
3: โอเค
4: ไปเลยนะ
8: สวยครับผม
4: ไม่สวยไม่ฉันสวยที่สุด
3: คุณแม่ใจดีมากเลยคุณแม่ที่สุดเลย
1: และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

0: อยากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้แบบนี้ก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอมแพ้คนดีเราจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเรามันต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามาน่ะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
0: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
1: ถูก
0: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้องเพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
1: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหากเวลาเขาบอกว่าเออเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นน่ะน่าทำงานให้มาก

0: ว่า
1: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่
0: ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
1: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเออเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
2: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาก็คือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
1: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
2: ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนให้
1: ออกซิเจนให
2: ้ครับพอบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
1: ไม่ได้คิด
2: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
1: แล้ววันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอันนี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
3: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม่
0: ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทำธุรกิจด้วยซ้ำเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องเขาบอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลำบากนี่เราเคยลำบากมาก่อนไม่ได้ลำบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชันที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราก็ทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากเขาเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองบางทีไม่มีตังค์ก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
4: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
0: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
3: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
1: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรให้ฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรออะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากเราจริงๆว่าเราอย
2: ู่เพราะว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นบทพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเวลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได้เป็นความรู้สึกว่ามันครอบครัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานน่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำตู้ไว้ข้างล่าง
2: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอ่ะมันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: ถูกไหมถ้าไม่จะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
0: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
1: ให้เยอะมากค่ะ
4: ครับผมเชื
0: ่อแล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าหวังทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
3: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะคะ
2: ไม่
1: ที่ร้านไม่มี ที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมดสิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาไปต่างประเทศพาหนูไปดูประกวดเวทีระดับโลกหนูรู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับคุณแม่กับคุณพ
3: ่อหนูฟินมาก
1: ฟินมากนั่งเบสิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป1,000ก็กลับมา1,000แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งเบสิเนสคลาสเรา

0: ก็นั่งเป็นซีเนียร์คลาสด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆเวลาเขาขาดน่ะเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียมไง
1: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทย

0: กาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุกมาก
0: สนุกเหรอ
1: พวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
0: ดีใจที่ได้ปิดร้าน
2: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว้ย
1: 20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบ
0: อ๋อเดินแคทวอล์กในร้าน
1: เก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะโอ้500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ่ะ
3: หุ่นเยอะ
1: สนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันจะมานานแค่ไหนหุ้ยคิดแค่ว่าเฮ้ยทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
0: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
1: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
0: ก็จะเปิดได้
1: ใช่
0: แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: 1เดือนผ่านไป
2: 1 เดือนแรกคือเรียกว่า
1: 1เดือนก่อน
2: แฮปปี้อยู่มีความสุข
1: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
2: ่
1: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังกินได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงแล้วนะโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวก็จะเริ่มว่าดูเวลาแล้วไอ้พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไงลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งที่กินกันเดือนประจำกับอีกส่วนหนึ่งที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้นเขาเรียกว่าทีมช่างอ
2: ัน
1: นั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเขาจะเอางานที่ไหนเพราะเขาไม่มีงาน
2: อ๋อเพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
1: ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือนแรกงานค้างยังทำได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทำยังไงให้เขามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเขาต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเขายังไม่ได้ฮิตหน้ากากผ้าแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรทางของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทำหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทำแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เขาอะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เขาเย็บกันอย่างเดียวแล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลย
2: ไม่ได้ขายด้วย
1: ไม่ขายแจกไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
2: แต่พี่คือจ่ายเงินให้พนักงานที่รับเป็นรายชิ้น
3: ใช่
2: ได้มีรายได้
1: ใช่
2: ก็เงินเราอีก
1: ใช่
2: โอเคแล้วก
1: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นและมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุข
0: ค่ะ
1: แล้วก็จ่ายไปแต่สำหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
2: เราได้ช่วยคน
1: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้สองเด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
0: ได้ช่างเย็บ
1: คือช่าง
2: ก็เรียกว่าได้ป๊อกเก้าสองเด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นลายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
1: ใช่พอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสำหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนอ่ะทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
0: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้ได้รับเป็นศูนย
1: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออกตลอดเวลาไม่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนอ่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที
0: ่คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
1: กว่าที่เราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นช่วยเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมา ฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้ว

0: บางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกในครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลย มันทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
1: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
0: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คำมั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกว่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
2: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
3: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
2: โควิดก็ได้ครบค่ะ
3: ได้ครบ
4: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได
0: ้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุท่วมหัวก็ผ่านได้ก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งอ่ะคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอามาทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำมาชุบแป้งทอดมากำมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
3: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้มขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
0: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
3: ทำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: จะได้มีแรง
0: ก็กินมันทุกกินมันทุกฤดูขายได้ไม่ได้ก็กินตลอด
4: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้2ท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤตก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอธิติยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงานบริษัทแต่ตัดสินใจที่จะเออร์ลี่รีไทร์ออกมาในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 สวัสดีค่ะค่ะถามคุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
5: ยินดีครับ
4: ค่ะคุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
5: ุ
4: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
5: ครับ
4: ค่ะโควิด-19 ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบคุณแม่ด้วย
5: มันยังมีคนอยู่เหรอครับ ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้ว ความเห็นแก่ตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
4: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
5: ์
4: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ
5: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
4: ถามน้องผักหวานนะคะถ้าน้องผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
6: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องก็จำเป็นต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
7: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่เราออกมา
6: พูดไงดี มีความสุข
7: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ

0: ีความสุข
1: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลย
2: แล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการพอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
3: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรละเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: ในช่วงวิกฤตโควิด-19ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งและกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้าจ้า
5: มีอะไรกินบ้างจ้าวันนี
4: ้นี่ค่ะ
6: แกงส้มชะอมไข
7: ่เชิญได้เลยค่ะ
4: แล้วนี่ก็
7: อันนี้เหรอคะคุณแม่ค่ะคือแกอู้ก่าค่ะเป็นอาหารของบ้านเคเอค่ะ
8: พุทโธธรรมโมสังโฆแกงอุ๊ฟไก่อู้อินเตอร์เนชั่นแนลมากค่ะ
7: ใช่ค่ะก็ดูหน้าโคทาด้วยสิคะอีเตอร์ซะขนาดเนี้ยแกอู้ไก่ก็ต้องลำลำนะคะ
5: อะไรบอกว่าหล่อนเนี่ยเอาเป็นคุณนะเคที่ช่วยแม่ประหยัดเนี่ย
7: ค่ะคุณแม่แต่เอาจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่มีงานแบบเนี้ยคุณแม่ล้มเงินเดือพระลาโลหนอก็ได้นะ
8: เหม็นแต่แท้กะนอนจนหมอนแตกหมดละไม่ได้สร้างงานสร้างการอย่างไรก็
7: เจ้า
5: เคถ้าแม่ลดเงินเดือนเคเธอจะเอาเงินที่ไหนกลับไปส่งที่บ้านแล้วยุ้ยล่ะจะเอาเงินที่ไหนไว้รักษาลูกแม่ลดเงินแคนนอนคนเดียวก็พ
8: อแล้วแคนนอนเจอที่ไหนแปลงเพศพุทโธธรรมโมสังโฆ
5: แม่หยอกเล่น
8: ว่าละได้แปลงจริงๆด้วย
5: นี่ที่พวกเรายังพออยู่กันได้อ่ะก็เป็นเพราะเงินเก็บของร้านที่มาจากการทำงานของพวกเรานะจะทิ้งกันได้ยังไง
4: อ๋อคุณแม่คะแล้วอย่างหน้ากากผ้านี่ล่ะคะแล้วเราจะได้รายได้มาจากไหนล่ะแล้วคุณแม่ก็ทำแจกเยอะขนาดนี้อ่ะ
5: ก็จริงอยู่อีว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาหรอกแต่แม่คิดถึงช่างตัดเย็บเขารับงานเป็นรายชิ้นไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเหมือนกับพวกเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะขาดรายได้ไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งร้านกลับมาเปิดได้แต่พวกเขาอดตายไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงทำกันยังไงต่อจริงไหม
7: น่าละสิ
5: เออนึกได้เลยขอโทรหาช่างแป๊บหนึ่งละกันฮัลโหลสวัสดีค่ะช่างมิก
9: มาอีกแล้วฮัลโหลครับผมช่างมิกครับ
5: โอ้โหครับผมได้เหรอแอปซ์แมนเชียวนี่แม่เองค่ะปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลย
9: ไม่ตายคุณแม่โทรมาก็ไม่บอกเลยคุณแม่คิดถึงแม่มาก
5: คิดถึงเหมือนกันนี่แล้วงานที่มาเนี่ยดีมากเลยนะเนียนกริบทุกชิ้นเลย
9: ตั้งใจทำเกินร้อยเพื่อคุณแม่เสมอค่ะ
5: ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวแม่โอนเงินไปให้น้อง
9: โอ้ยขอบพระคุณค่ะคุณแม
4: ่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ได้พยายามโอบอุ้มพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วก็ได้ต่อสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเมื่อต่อสู้แล้วร้านเวดดิ้งของเราจะต้องชนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม่ สโลแกนการเมืองก็มาเลยและนี่แหละค่ะการโอบอุ้มแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำให้โอบอุ้มใจของพวกเราไว้ได้อย่างแท้จริง
5: สู้ๆนะช่างนี้
2: ขอบคุณค่ะคุณแม
5: ่แค่นี้นะวันนี
2: ้
5: สวัสดีค่ะ
7: แหมคุณแม่ก็เปรซะแบบเนี้ยแขกเขาจะทีคุณแม่โลละ
5: นี่นี่นี่ธุรกิจน่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่น่ะก็ช่างมันปลายแต่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนี
8: ่อู้คำว่าครอบครัวนี่นึกถึงรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการนี้เขาดีคุณแม
5: ่
8: เนื้อหาเลิศดูประจำชอบ
7: คุณแม่
8: เดี๋ยวคุณแม่ขาเรื่องไลฟ์สดเนี่ยเอายังไงดีคะคือให้พวกเราสองคนเนี่ยลองไลฟ์ดูไหมคะ
7: แช่แช่คุณแม่
5: ไลฟ์สดเหร
7: อ
5: โอ้ยแม่ว่ามันยากนะชุดแต่งงานพวกนี้มันต้องลองต้องแก้จะไลฟ์สดให้คนดูให้เขาซื้อเลยเนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กหรอกมั้ง
7: โอ้คุณแม่เอาจริงๆไม่รอก็ไม่รู้นะคะน้ำจะไหลไฟจะดับลูกจะออกโคจะแต่งงานกันโบราห้ามไม่ได้ใช่ไหมยังไงโคมันจะแต่มันก็ต้องแต่แล้วก็ต้องหาชุดสวยๆเหมือนลาลาอยู่ดี
5: นี่นี่นี่พาสิทธิ์บ้านหล่อนเหรอยะ
7: ใช่
8: โอ้ยแม่แต่กาคุณแม่ขาชุดร้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีชุดหลายชุดมีไซส์หลายไซส์แล้วก็มีหุ่นด้วยเอาอย่างนี้ไหมคะคุณแม่เราเอาชุดของเรามาเทียบกับหุ่นมาเทียบกับเราแล้วก็ไลฟ์สดขายเผื่อจะมีคน CMCF CMCF อะไรอย่างนี้นะแม่นะขอทำนะคะ
5: อยากทำก็ลองทำนี่แต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยอย่ามาหาว่าแม่ไม่บอกไม่เตือนนะ
7: เจ๊
8: จะนอนได้รอก็ดีใจมาก
7: ไปเลยค่ะจะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวหนูอะเอหนูอะเอเอาล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะในที่สุดนั่งสองภาษานี่ก็ได้ไลฟ์ขายชุดแต่งงานได้วิกละเป็นหมื่นบาทเลยนะโอ้วิกละเป็นหมื่นบาทความสุขความสำเร็จทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนเป็นผู้นำมันเริ่มต้นง่ายๆคือทำที่ทำงานให้เป็นครอบครัวและความเป็นครอบครัวนั่นแหละที่ทำให้ใจพวกเราไม่มีวันที่จะปล่อยมือไปจากกัน
0: จากละครนะว่าร้านจะต้องปิดไปเพราะว่าโควิด-19 แต่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันยังเป็นบรรยากาศแบบที่เห็นแล้วก็มีการไลฟ
2: ์ขอดูตอนไลฟ์หน่อย
0: อยากเห็นลีลาของแม
3: ่ไม่ปกติเลยบ้านหรอจะไปเต้นแรงเต้นกายยังไงก็คือขายปกติ
2: อันไหนทดลอง
3: ก็วันอันนี้นะอันนี้ชุดที่ถูกที่สุดนะปกติเราขายอยู่ที่ร้านเนี่ย 1,200
10: ไม่ใช่เริ่มแรกคุณแม่ต้องแจกหน้ากากก่อน
3: เอาหรอ
10: คุณแม่จะแจกหน้ากากฟรีก่อน
3: ใคร
10: อยากได
3: ้บอกเขา
10: ว่าใครอยากได้หน้ากากอ
3: ันนี้นะหน้ากากนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคุณภาพเป็นแบบไหนมันเป็นผ้า 100% จากศูนย์ศิลปาชีพที่ดีที่สุดเราทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแจกฟรีเราแจกไปแล้วกี่หน่วยงานขอส่งมาได้เลย
2: แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มขายเสื้อ
3: แล้วเราก็เริ่มขายจากชุดราคาถูก 1,200 เราบอกว่าเนี่ยปกตินี้จะอกเท่านี้เอวเท่านี้ราคา 1,200วันนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา800รวมส่ง
10: แก้ไซส์ให้ฟรี
0: ไลฟ์อยู่นานไหมคะ
3: ไลฟ์จนรัฐบาลบอกว่าจะเปิดวันปิดร้านก็ดีใจมากนะพอรัฐบาลบอกให้เปิดก็ดีใจมากเหมือนกันพอเขาบอกจะเปิดเราก็เลยบอกว่าเราจะไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
2: แล้วอย่างคุณแม่ไม่เคยคิดจะไล่คนออกแล้วลูกๆล่ะครับเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมว่าอุ๊ยตายแม่ลำบากแม่จะหยุดเงินเดือนเราไหมเคยมีคิดกันบ้างไหม
10: หนูจำประโยคแกว่าต่อให้ร้านปิดอะค่ะแกก็จะไม่ทิ้งเราแกจะให้เงินเราตลอดจนกว่าแกจะไม่
0: ม
10: ีประโยคนี้หนูจำได้ขึ้นใจเลย
0: คุณแม่เคยมีสักแวบหนึ่งไหม ที่คิดถึงตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดไหลออกทุกเดือนทุกเดือนแล้วไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่นานแค่ไหน
3: คือการจ่ายเงินที่เสียไปมันเกิดจากระบบการทำงานธุรกิจไม่ได้เกิดจากคนพวกนี้นะจริงๆพี่จะบอกว่า2คนนี่คือตัวอย่างประมาณทัก1ใน100ที่พี่มีอยู่นะคนแบบนี้พี่มีเยอะมากนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้ว่าจะเอาใครออกมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยวิธีทำธุรกิจอ่ะ
2: พี่กำลังบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะคนเหล่านี
3: ้ใช่
2: เราแก้ตรงอื่นก่อนได้เช่นเอาของมาลดราคาขายเพื่อให้ระบบมันรันไปเรื่อยๆแสดงว่าลูกๆคือแหล่งสุดท้ายที่จะมาคิดเลยทั้งที่ไม่อยากไม่มีคำว่าตัดแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาคิดเช่นอาจจะแบบถ้าวันนึงที่เงินหมดแล้วอาจจะมาคุยว่าเฮ้ยเหลือแค่นี้จะส่งได้อีก2เดือน
3: ไม่ฉันไม่ส่งพวกเธอต้องออกไปช่วยฉันหาเราต้องช่วยกัน
2: ก็ให้แนวคิดใหม่อีก
3: ก็เราก็แบบคือฉันไม่สามารถที่จะนั่นแล้วทีนี้แทนที่เราจะออกไปทำขาเดียวก็พวกเธอออกไปฉันทำแบบนี้อย่างเงี้ย
10: อ้
3: ามก็เป็นลูกในบ้าน
10: บุญแม่เยอะค่ะเงินไม่มีวันหมด
2: มันเป็นmindsetที่ดีมากจริงๆ
0: ค่ะ
3: ไม่งั้นคนจีนสมัยก่อนจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมสมัยนี้เขาบอกว่าเป็นภาระสมัยก่อนเขามีไว้ช่วยงาน
0: แสดงว่าแม่ต้องเป็นคนที่ประเมินแล้วว่าแม่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่ถูกต้องทั้งสติปัญญาและร่างกายและประสบการณ์ชีวิต
2: งั้นผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับมันเพราะว่าเรามีเงินหรือเปล่าเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ดูแลคนได้ขนาดนี
3: ้ณปัจจุบันในช่วงเหตุการณ์โควิดเงินมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ไปได้แต่สิ่งที่พี่เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเงินแล้วเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ไม่มีเงินแล้วแล้วโควิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเดียวในชีวิตที่เราพิสูจน์กับลูกๆที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันมาหลายสถานการณ์แล้วไม่ใช่แล้วเงินไม่ใช่ตัวพิสูจน์ด้วยมันคือความรักความเอื้ออารีของเราที่มีต่อลูกๆต่างหากฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าเรามีเงินเราถึงทำแบบนี้เพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เรายังไม่มีเงิน
0: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะหลังจากที่ได้ฟังแล้วน้องผักหวานก่อนเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนถ้าอยู่กับคุณแม่แล้วแม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่เคยที่จะตัดคนอื่นออกแต่ว่าต้องการรักษาคนผักหวานจะยังไงคะ
11: ความรู้สึกเวลาเราเกิดวิกฤตหรือว่าเวลาเรารู้สึกเราท้อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาปกป้องเรามีคนมาซัพพอร์ตเราหรือว่ามีคนที่เข้ามาปอบจนเรามันโคตรดีใจเนาะถ้าเราเป็นพี่แคนนอนหรือเป็นพี่ยูวิงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราภูมิใจมากแล้วเราจะรักพี่รักมากเราจะรักครอบครัวของเรามากเพราะเรารู้ว่ามันมีปัญหาไม่มีใครทิ้งเราเลยอะแล้วพร้อมที่จะสู้ไปกับเราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรที่ก็ปัญหาของคุณต้องจัดการเองไม่ใช่ปัญหาของเราหรือเปล่างั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเหมือนความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบขอบคุณพี่รักที่ดูแลทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทั้งร้อยหรือว่าแม้แต่ช่างตัดเย็บที่พี่รักไปดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพอวันได้ฟังแล้ววันมีความเชื่ออย่างนึงว่าธุรกิจมันจะต้องใช้ใจบริหารด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ใช้เงินก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่รักมีความคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกองค์กรมีความคิดประมาณนี้ก็คือว่าแม้อาจจะไม่ได้เท่ากับพี่รักหรอกแต่ว่าใช้ใจในการบริหารช่วยกันประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตมันว่าเป็นสิ่งที่ดี
12: ผมว่าเราไม่ได้ขาดหน้ากากนะผมว่าประเทศไทยขาดกำลังใจซึ่งผมก็ประสบปัญหาลักษณะคล้ายๆพี่รักเหมือนกันคือปัญหาว่าต้องใช้เงินในการให้พนักงานของเราผมก็เจอก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันช่างเย็บผมก็มี22คนผมก็เลยมองว่าผมทำหน้ากากแจกจะดีไหมผมก็เลยช่วงนั้นผมก็เลยแล้วก็ที่สำคัญทำหน้ากากแจกเนี่ยพนักงานของเราจะได้มีรายได้22คนนี้จะทำหน้ากากแจกโรงพยาบาลเติมกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณอู๊ดขอบคุณน้องผักหวานนะคะ
2: ถามหน่อยได้ไหมครับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นแม่เป็นลูกกันเคยมีลูกคนไหนแบบขอออกไปทำธุรกิจเองหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: มี
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงที่เวลาลูกมาขอออกไปทำธุรกิจเอง
3: เขาจะรู้สึกอะไรล่ะก็ต้องรู้สึกดีใจสิ
2: เขาจะยืนด้วยตัวเขาเองได้แล้ว
3: ใช่เราต้องซัพพอร์ตสนับสนุนจริงๆแล้วพี่วางไว้สำหรับคนที่ไม่ได้คิดด้วยนะว่าพวกพม่าโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราจนเราเขาต้องการความมั่นคงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
3: เราก็แค่คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตึกไว้ให้นะที่น่านนะหรือไปที่พม่าเราจะซื้อตึกเอาไว้นะไว้เป็นชื่อพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไว้
2: คือวางแผนให้ทุกคน
3: ใช่ใช่
2: แล้วแสดงว่าคนที่ลาออกไปก็ไปช่วยเขาสตาร์ทอัพอีกใช่ไหม
3: ไม่อย่าเรียกว่าลาออกไม่มีทางที่เขาจะลาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วมันไม่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาฉะนั้นมันไม่มีการลาออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าเขาจะไปเริ่มบทใหม่หรืออะไรเขาก็จะมาบอกมาปรึกษาเท่านั้นเองไม่มีคำว่าลาออก
2: มียกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วบ้าง
3: โอ้เยอะพวกไปเปิดร้านเองอยู่กำแพงเพชรอยู่สมุทรปราการเปิดพี่ก็จัดทุกอย่างให้ไปเปิด
0: ทั้งชุดด้วย
3: ทั้งหมด
2: ทั้งชุดทั้งเงิน
3: ทั้งหมด
2: เป็นผู้ให้
0: ค่ะ
2: ยังไงฉันก็จะให
3: ้เราทำมาอย่างนั้นหลายคนแล้วเรายินดีมากที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยตัวเองเราดีใจด้วยซ้ำ
2: ครับมีอะไรที่เราคิดมาเสมอแล้วไม่เคยกล้าบอกแต่อยากจะบอกมานานละบอกตรงนี้เลยครับ
3: มันกล้าทุกอย่างนะมันบอก
10: หนูอยากจะขอบคุณมากกว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้หนูอย่างที่หนูบอกคือหนูมีทุกวันนี้เพราะว่ามีแกจริงๆคิดไว้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไม่มีแกแล้วอ่ะหนูจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่แกก็วางแผนชีวิตให้หนูหมดแล้วนะแต่หนูรับกลัววันนึงถ้าเสียแกไปอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรักแกมากแกเป็นคนจุดให้หนูจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพทุกคนยกมือไหว้อะไรเงี้ยค่ะหนูถึงรักแกมากหนูถึงไม่อยากไปไหนจากแก
3: หรอพวกลูกๆเขาซ้ำวางแผนกันถ้าแม่ป่วยน่าจะปั๊มมือเลย
10: ไม่เราก็พูดเล่น
3: คิดคนแรก
10: เราก็พูดเล่น
3: จะเข็นรถเข็นคุณแม่ลงน้ำบ้างปั๊มมือบ้างเออพวกนี้วางแผนกันตลอด
0: รักแม่มาก
3: ใช่
10: เราก็พูดเล่นในวงสนทนาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนคือแม่มีลูกเยอะอะไรเงี้ยเราก็แซวๆกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะทำอะไรหนูบอกอ๋อไม่มีหรอกเพราะคุณพ่อเมาคุณแม่เมาหนูก็แอบไปปั๊มแล้วว่าเนี่ยเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เล่นกันในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มี
3: มันอาจจะคิดจริงก็ได้นะอาจจะรู้นะ
0: พี่ยุ้ยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะ
13: ไม่ออกหนูอยากขอบคุณคุณแม่มันชีวิตหนูอ่ะมันลำบากมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนคนตายแล้ว
3: ยังอยู
13: ่คือมันเหมือนว่าเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตใหม่ลูกเราก็มีชีวิตด้วยแล้วเราไม่เคยสุขแบบนี้เราไม่เคยได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเราเลยเราไม่เคยเจอหัวหน้างานบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้โอกาสแต่คุณแม่ให้โอกาสหนูมาตลอดคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นเวลามีอะไรที่แบบว่าคุณแม่ไปเที่ยวไหนคุณแม่ก็ยังนึกถึงเราซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครผมอยากขอบคุณ
3: ลูกตัวเล็กมากอันนี้ไม่ค่อยได้พูด
0: ค่ะ
3: กินกันรีดผ้า
0: ค่ะแม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกแล้วอยากจะบอกวันนี้ไหมคะ
3: เราจะบอกกับทุกๆคนเลยบอกเฉพาะเรื่องในเรื่องของแต่ละบุคคลว่าควรจะทำหน้าที่งานเนี่ยในเนื้อหาของงานมันก็เป็นลักษณะของงานอยู่แล้วแต่ว่าเธอควรลดความอ้วนนะเพราะถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่มีใครรักลูกเธอเท่าเธอถึงฉันวันหนึ่งจะดูแลลูกเธอก็ไม่ดีเท่าเธอต้องลดความอ้วนด่าทุกวันคือเราอยากให้มองไปถึงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกว่าเธอต้องมีวินัยกับการใช้ชีวิตหน่อยนะต้องทำงานต้องใส่ใจ

0: ไม่ใช่ใส่ใจแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตลอดเวลาต้องใส่ใจในงานเท่ากับโทรศัพท์มือถือบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่หวังว่าเราจะแข็งแรงแบบนี้ทั้งกายและใจแล้วก็สถานภาพชีวิตเราแบบนี้ตลอดไปเพื่อที่เราจะได้ดูแลเหมือนเดิมเราได้มีโอกาสทำเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปแค่นั้นเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เจริญเติบโตในแบบที่เขาเป็น
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้ของคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวนี้มาก
0: ไม่ได้คิดแผนการเพิ่มขึ้นมาเนาะไม่มีแผนนะ
2: ก็มีแอบแวบว่าเราจะทำยังไงดีนะ
0: แอบล้อมตัว
2: ก็เห็นความอบอุ่นเห็นความรักถึงแม้ว่าจะมีการหยอกล้อกันหรือว่ามีการคิดแผนการอย่างนั้นสุดท้ายแล้วหวั่นว่ามันอยู่ภายใต้ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้หวั่นเชื่อมั่นในครอบครัวที่3เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เวลาเราตกงานหรือเราแย่เนี่ยสิ่งคนที่กลับมาช่วยกับเป็นเพื่อนที่เคยออกไปเป็นพี่น้องที่เคยทำงานร่วมกันแล้วก็หยิบยื่นงานมาให้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันคือครอบครัวที่3ของเราที่จะคอยช่วยกันประคับประคองกันไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวมันไปมันมีอยู่แล้วมันก็จะไปกันเรื่อยๆโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะธุรกิจมันมาหรือแม้จะเปลี่ยนแตกร้ายไปธุรกิจครอบครัวมันก็ยังอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันอยู่แต่ธุรกิจมันล้มสุดท้ายพอมันมีโอกาสที่จะมาใหม่ครอบครัวมันกลับมาอยู่กันได้แล้วมันมาช่วยกันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีครอบครัวเลยสุดท้ายเราอยากจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมาเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวและเล็งรักกันอยู่แล้วทุกคนแข็งแรงอย่างที่พี่รักทำให้พนักงานทุกคนแข็งแรงทุกคนมีทักษะทุกคนมีความสามารถมันเป็นประสบการณ์ที่วันมาฟังในวันนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอบคุณค่ะ
1: คุณอู๊ดนะคะ
3: ครับพี่รักคือตัวอย่างของผู้ประกอบการของนักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะให้มองเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเพณีไทยเรายังมีอยู่ผมว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ครับและผมมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าความสามัคคีความรักความสามัคคีอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆขยายไปจนเป็นประเทศไทยผมคิดว่าถ้าคนทุกคนลักษณะคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าอยู่มากครับขอบคุณครับพี่รัก
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะคะคุณอู๊ดและน้องผักหวานค่ะและต้องขอบคุณทบตัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแคนนอนขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นึกว่าความรักที่พี่รักเขามีให้กับลูกๆมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชอบตอนที่เขาพูดว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินเขาให้ใจก่อนให้ความเป็นห่วงดูแลมันก็เลยส่งผลให้เขาได้รับความรักดีๆแล้วก็มีคนที่รักเขาเสมือนแม่หรือเผื่อมากกว่าแม่ของตัวเองมาอยู่รอบๆตัวเขา
1: ตอนที่อ่านบทนะคะยังนึกไม่ออกว่าภาพของคุณรักจะเป็นยังไงภาพของลูกน้องแกบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแต่วันนี้จากการสัมภาษณ์นะคะมันชัดเจนไปหมดเลยแววตาของแคนนอนแววตาของพี่ยุ้ยเวลาที่เล่าถึงคุณแม่รู้เลยค่ะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วมันอบอุ่นจริงๆกับการให้ของคุณแม่
5: ลูกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราช

0: อุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
1: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
0: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
1: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
0: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
1: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
0: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
0: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
1: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
0: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
0: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
1: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
0: 1 2 3
1: น้ำ
0: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
1: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
0: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
1: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
0: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
0: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะ ซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงน้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆ

0: ้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูเพียนขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี่จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครู

0: พี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อูเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อูตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อูนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนครูพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊ก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมาก อาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของ

0: หารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อู๋คะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
0: จ
1: ะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: มุ้นใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อู๋ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: ถูกแน่นอนค่ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อู๋หมดแล้วค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี้
0: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะครูพี่อู๋หมุนเก่งมากๆเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อู๋นะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็ก
0: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการ

0: จับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุและก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
3: หอย
1: แม่นโอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยแม่น
1: หอยเม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: ในน้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับยอดหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ที
1: น
2: ี้
1: 1
4: 2 3 4 5 6 7
0: 8เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
5: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ขาเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
2: เจอเล่นทะเลสองตัว
1: ไหนอ่ะลินทะเลอยู่ไหน
2: อยู่นู่นครับ
0: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหา

0: กินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมอันนี้เขาเรียกหอยมะระ
2: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
3: ส
2: ัก
3: ต
2: ั
3: ว
2: นี
3: ่เนี่ยเด็กน้อยมันจะปูสีเขียวน่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะ
2: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นเราว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
3: วันนี้ด้วย
2: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
3: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
4: นี่หอยอะไรคะ
2: ไหน
4: ปิง
2: เออเอามาดูใกล้ๆมา
4: ว้าวปิง
2: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
5: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
2: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหาง
6: นี่หัว
2: รู้ได้ไงว่ามันหัว
6: มันเล็กกว่าม
2: ันเล็กกว่าม
6: ันมีรูตรง
2: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
6: ก
2: ิน
6: หญ้าก
2: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินอะไร
6: ปลาก
2: ินปลาก็ไม่ใช่
3: กินหอย
2: ไม่ใช่
3: กินหิน
2: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
3: กินน้ำกินทราย
2: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้อนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
3: ก็ปล่อยออกมา
2: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
3: ผิ
2: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขน
3: ใช
2: ่ไหมใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
6: จะ
2: นี่ลองจับมันดู
6: จับบีบด้วยนะ
2: แล้ว
6: ถ้าบีบมันจะเป
2: ็
6: น
2: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูดีดับร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
3: ที่ไม่กัดนะ
2: เออเห็นไหมไม่กัด
0: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
4: อาจารย์บอยค่ะ
2: ครับผมเจออะไรบ้างไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
4: ขอบค
2: ุ
4: ณนะ
2: ขอผมดูใกล้ๆสิ
4: อาจารย์บอย
2: ลองเดาสิว่าอะไร
4: เละกุ้ง
2: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
4: ปู
2: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโ
4: ออ
2: ันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
4: เจอแล้ว
2: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
4: ไปไหนแล้ว
6: ตักปูแล้ว
2: เอฟเจอยัง
4: อ
2: ุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
4: เห็นปะ
2: เห็นหอยไหมลูก
4: มา
2: เต็มเลย
4: ใช้แบบน
2: ี้นี่อยู่นี่
4: ต้องใช้แบบนี้
2: โน่นไปโน่นแล้วหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว้บ้าเอ๊ะนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิง
4: สวิง
2: สวิง
7: พี่เปิดให้นะ
2: อ่ะต้องถอน

0: จับเหมือนจับปลา
1: พร้อมย
0: ัง เอาหน้าหนึ่งสองฮึบ
1: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล
0: ่
1: า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละฮึบฮึบฮึบ
1: นี่นี่ตัวนึง
0: นี่นี่นี่
1: ไปแล้ว
0: นี่นี่นี่เจอไหม
2: จับยังไง
0: จับยังไงได้ไหมได้ไหม
2: หนีไปแล้วไป
1: เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นเปล่าเห็นเปล่า
3: หน้าหน้าใต้คนหน้าเห็นไหมเห็นไหม
2: มันเหนื่อยหน่อย
3: เห็นไหมเห็นไหมยืนมาดูเนี่ยเนี่ย
0: จับไว้เข้าไป
1: ก่อนเข้าไปก่อน
2: แต่มันไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ปูม้า
0: โน่
1: ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกร่องงอขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันบ้าง
2: ขาหลัง
4: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับเล็กแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
5: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
6: เจอปริง
0: เป็นไง
6: เยอะมากเลย
0: เหรออ
6: ยู่ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
6: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
0: ่มีอะไรอีกมีอะไรมาขวดอีก
6: ดาว
0: นี่อันนี
6: ้
0: น
6: ี่เรา
0: ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
6: ภาคทะเลด้วย
0: อะไรไหนตัวไหนปู
2: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
6: ใช่
2: ใ
6: ช้สวิง
2: จริงน่ารัก
6: ใช้สวิงจับแล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
2: ทำไม
6: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
3: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
6: เจอตรงน้ำ
3: จับ
6: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
2: โอ้มันก็มาเลยพี่ปิงก็เหยียบมันไว้ก็จับ
6: มันเข้าไปซ่อนในใต้เครื่องเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนนี้มันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
7: ไม่ได้
0: อ่ะแล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
7: ก
0: ิน
7: ได้ตัวนี้กินไม่ได้
2: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
7: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
7: อาจารย์บอยบอกแล้ว
2: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
2: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
7: ไม่เกี่ยว
0: อันนั้น
7: ม
0: ัน
7: เห็น
0: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
2: ฟองสบู่ด้วยนะครับน
0: ี่ใช่แล้ว
2: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
6: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพ
0: ายดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
6: แหลม
0: แบ
6: บแหลมถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะถัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
6: เป็นรูปอะไรที่สวยงาม
0: รูปอะไรที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
2: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมา
6: ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
6: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
5: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นป่ะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรบ้างของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบ
5: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อน

0: เจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: อยู่กับที่นะ
2: แล้วคุณครูไม่โดน
3: อย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
2: คุณครูไม่โดน
3: ครับฮะ
2: คุณครูไม่ใส่ในน
3: ี้ทำไมถึงไม่โดน
2: มันจะมีน้ำไหนนะ
3: นี่นี่วิธีการเดี๋ยวอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
2: ่
3: มีใครเคยโดนตำไหม
2: ไม่เคยคร
3: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
2: มีพ
3: ิ
2: ษนะ
3: คะมีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
2: มีบางชนิดนะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที
2: ่
3: ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามจะเห็นมั้ยว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
0: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
3: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
2: ปีมิลเหรอ
3: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
2: งั้นอันนี้ก
3: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
2: แล้ว
3: แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเอ้ยแล้วเอ้ยเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหม
2: เจออ
3: ะไรบ้างลองดูสิ
2: อ
3: ันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าฟองน้ำก็เรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูไหมเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
4: ้กระเป๋าหน
3: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านเขาก็ไปกินกันนะ
2: กินเหรอคะ
3: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายเป็นภาพบอกเน
2: า
3: ะ
2: คือจับพื้นหินใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
2: ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
3: ถูกต้อง
2: ทีนี้
3: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเป็นหอยเดินรีบๆผ่าน
2: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากมาก
5: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
2: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
6: ถ้าจะเป็นโกบครบ
3: ฮะโกบนี่
6: ใช่
3: ไห
6: มคะ
3: อ่ะแบมือมาแบมือมาน
2: ี่คืออะไรอ
3: ่ะอันนี้คือพวกปู
2: พวกไหนในไหม
3: รู้สึกไงตอนมันเดิน
2: ไม่คุ้มไหมคะผม
3: ลองระวังเดี๋ยวระวังรอ
2: สน
3: ุ
2: กเรียน
4: ใคร
2: ก็
4: เ
2: ข
4: า
2: ซื้อ
4: 2-3 ตัว
3: เลยจริงว่า
4: ใครมาซื้อเยอะมาก
3: เอาละตรงนี้มี
0: น
3: ้ำ
0: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำ

0: การกันต่อนะคะ
1: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
2: ครูเขียนอาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
1: และ
2: เข
1: ีย
2: นอันไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
2: แบ่งกันไม่ได้
1: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งคิดว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
2: ปริ งตรงนี้
1: เช่นเจอปริงกับเขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่ให้มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่ยังน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
3: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
4: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินน่ะไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินเลยค่ะ
0: รายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกกันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะ

0: เช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นถ้าเรามองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O nGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิด ไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าหลังจากผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นนึงคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าฮอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือVGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตผลผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อสองวันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโรงกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีแบร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับเจนิกซิตเชิญไหมครับ
3: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชอ่ะนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยล์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยล์คราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHT นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคาร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรา นะถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
3: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มี

0: คาร์บอนแค่3ตัว
1: หรือ3ตัว
0: ครับอ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมถันนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมถันหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
4: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกัดมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนี่คือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั้นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดูนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนึงอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unitนะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือสีสารตัวนี้เสร็จแล้วตัวบายโปรดักต์ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพบผลิตเนี่ยก็เอาไปใช้งานสายเชนพอลิเมอรีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพอลิเมอรีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละครับพอลีพอลิเมอรีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวนี้นะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไนโตรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ deep catalytic cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับประเด็นนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะพอตัด
0: มันอัตโนมัติ
4: อัตโนมัติครับ
0: ต้องมียามมากด
4: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อย
0: ๆโอ้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
4: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
0: แล้วก็มีแสงแดงๆ
4: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ครับผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
1: ่
4: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สากลจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
0: จะต้องเผาทิ้ง
4: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู่
0: เวลาที่ของกลั่นพวกนี้
4: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับ

0: ถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะผมไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้ออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปลอมปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเยียร์ของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคลอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร์นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นcore businessของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆอาจารย์กิตติกรก่อนก็ได้ครับ
0: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่า

0: โตเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าIRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆสองอย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ให้ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพรอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแคร็กแคร็กก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพรอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพรอพิลีนก็เรียกว่าอะโรเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพรอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพรอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: มีการกระทบแน่นอนก็คือว่าพรอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพรอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพรอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพรอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพรอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ 200,000 ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดนะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางกับเกราะนำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บ price หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพรอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
1: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพรอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่2มิติที่2ก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอ

0: ความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาครั้งนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆฮะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเขม่าหรืออะไร
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชนะอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เอาผ้าชนะชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: มีตัวกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็มันไม่ได้ไปไหนนี่ครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างๆเข้าไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศคราวนี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเออเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเออเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเอ็นเอ็มเข้าไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความ ตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพรอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงมั้ยฮะ
0: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไว้ปีมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
0: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะแบบบุ้ม
1: ไปแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
0: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
0: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาตรพุทธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOXซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูครับให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกเซิร์กอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPG ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบกเนี่ยอูเบกกรุ๊ปเครืออูเบกกรุ๊ปก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่น ดึงรับเอามาทำเป็น

0: ไนลอนหรืออะไรกลุ่มทุนนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งท่านลงมาละมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
2: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
3: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุม
1: ไม่ให้มัน
3: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพทนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุทธตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249ก็ไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันโคตรเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนๆลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
3: เชื่อว่าเขาแฮนเดิลได้
1: ใช่ไหมครับ
3: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวคือจริงๆมันผมเชื่อว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จาก ไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
1: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะไซส์คาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: วางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้โฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคู

0: ูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่หนูบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: พอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอัน
1: นี้ใช่ๆค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวนึงนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเน
1: าะใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้หิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดง

0: ให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะนะคะ
1: ใช่พอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแรงเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแปะเลย
0: เขย่าโอเคมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: หนึ่
0: งสองสามนี่จะเป็นมันฉาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือต้นที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่
1: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันฉาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทุ่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
1: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะต้นมันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขา

0: ะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: ที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
1: นึ่งได้เผา
2: ได้
1: เผาได้เหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลยมีจะใช
1: ่สับ
2: ใช่ๆสับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ ืมใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะกัดเป็นทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
1: ค
2: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จูบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
2: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
2: ใช่
1: เนา
2: ะ
1: โอเคปกติมันสุกยากจริง
2: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
1: พูดนานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: นาน
1: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
2: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
2: แครกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
2: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
2: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
2: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบนั้น
2: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะ

0: มันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึงคราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุ๊ขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมาก

0: ขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโหอันนี้ใหญ่ไปมั้ย

ดีค่ะพบในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดเมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
1: แน่นอนที่สุดครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณรัฐหรือภูมิรัฐเลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแคนนอนกับ

0: ับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
1: ของน้องนี่ทำงานเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายชุดเจ้าสาวดูแลลูกค้าเจอคุณแม่เมื่อปี2552ค่ะมาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านตอนนั้นแกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
0: ค่ะพี่ยุ้ยล่ะคะ
2: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
0: ่ค่ะ
2: ค่ะก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
0: ห้าปี
2: ค่ะ
0: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
1: 12ปี
3: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
3: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหลือให้ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
4: ไม่เลือก
3: นั่นน่ะสิ
4: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาบอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพเราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวมาเที่ยวไงหลังจากนั้นก็ยาว
1: ยาว
4: ส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีนแล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วบอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเดี๋ยวกลับไปโทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็เอาลูกมาอยู่ทำงานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
0: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
1: โอ้ไม่เลย
2: เหมือนคุณแม่คุณลูก
1: ที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัว
0: แ
1: กจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานอะไม่หนูอะบางทีก็เข้าทำงาน10โมงครึ่งบางทีก็11โมงเนี่ยมาทำงาน
0: แล้วคุณแม่ยอมเหรอคะ
1: ต้องยอมสิ
0: คะต้องยอม
3: อะไรต้องยอมฮะ
1: ลูกสาว
0: ลูกสาว
4: คือฉันควรตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
1: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นแต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
4: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
0: ค่ะ
4: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
3: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10โมงครึ่ง11โมงก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
1: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิตอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
3: คุณยุ้ยแหละครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
2: คือจริงๆอะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่ครับบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
5: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธรรมโมสังโฆเอาพาพาดไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
6: พาพาดไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้อง

0: แน่ๆเลยค่ะมีตับหู
1: โอ้กับคนแบบมีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกา
0: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูเหรอเนี่ยโหรู้จักไหมคะโลไลโพแดค่ะ
1: ค่ะโลกไลโพแดโลกไลโพแดโลกไลโพแด
2: หนูอ่ะจังสองภาษาจิกกันอยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลงหรอกวิ่ง
1: จมแต่กระเทยชั้นนี้ล่ะกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
2: นี่ไงส้มตำพริกสิบไม่
1: หล่อด้วย
0: โซตาโซตา
1: อุ้ยหล่ำแต่หล่ำว่าน
0: ี่มันโซตาหรือมันตาพี่เนี่ยฮะแดงขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
1: ฉันกินก็ได
0: ้นี่แหละค่ะ
3: กี
2: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
4: สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้า
0: แม่ค่ะโซตาพี่ค่าร้านเม่หรือค่า
4: เซตเซ
0: น
2: คุณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณให้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยได้ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีส้มตำมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิจะแยกทำไมล่ะ
0: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
4: มันถึงจะแซ่บมากมากมากมาก
0: นี่แหละกีได้แค่คานเดียวน้ำตาไหลแล้วไ
4: ม่แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่ให้จัดหุ่นน่ะ
1: จะไม่ดูค่ะเอานี้ไปก่อนค่ะ
0: โซตาหล่อค่ะแม่
4: เดี๋ยวพี่ดูแม่อยากดูชุดนะ
0: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้หวะก็กี่ขาก็ได้ไม่ต้องเดือดสาดาแพ้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม
4: ่กินต่อได้เน
2: า
4: ะ
2: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
4: เดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
4: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
2: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
4: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอกเดี๋ยวเธอนะ
1: พุทโธธรรมโมสังโฆเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
0: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเกิน
4: พอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะ
1: แม่ก็ได
4: ้ดูที่ทำอะไรกันยุ่งเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่มา
2: ที่มันแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่ล่ะค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
4: ลูกค้าเข้าร้านอ่ะเคไปต้อนรับหน่อยไป
0: ได้ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโสใจแบะไหนบอกเคได้เลยนะคะอยากได้แบะฟู่ๆหรือว่าเลี่ยนๆก็บอกเคได้ค่ะเคจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบะเกาะโอหรือว่าเป็นแบะสายเดียวบอกเคได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนคะ
5: Excuse me, can you speak Thai?
6: Yes, พูดได้ค่ะ เป็นคนไทยค่ะ
5: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
6: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
5: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
7: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
5: แม่ก็ซอฟๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
6: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
5: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
8: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ให้กระหน่ำเลย
0: คุณแม่คะหนูขอโทษนะคะที่ทำให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
5: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมาก

0: คนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งอยู่ดีจริงไหมความสุขของลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
1: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
0: ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จก่อนค่ะไปเลยนะ
2: สวยครับผม
0: ไม่สวยไม่ฉันสวยที่สุด
1: คุณแม่ใจดีมากเลยคุณแม่ที่สุดเลย
3: และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

0: อยากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้แบบนี้ก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอมแพ้คนดีเราจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเราไม่ต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามาน่ะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
0: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
1: ถูก
0: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้
2: อง
0: เพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
1: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหากเวลาเขาบอกว่าเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นอะน่าทำงานให้มากกว่า
3: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม
1: ่ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
3: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
4: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาก็คือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
3: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
4: ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนให้
3: ออกซิเจนให
4: ้เขาพอบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
3: ไม่ได้คิด
4: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
3: ทุกวันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอ
2: ัน
3: นี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
2: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม
1: ่ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือมันเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทําธุรกิจด้วยซ้ําเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องเขาบอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลําบากนี่เราเคยลําบากมาก่อนไม่ได้ลําบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชั่นที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราก็ควรจะทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากเขาเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองอ่ะบางทีไม่มีตังก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
0: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
1: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
2: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
3: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นความรู้สึก

0: จริงๆจากเราจริง
1: ว่าเราอยู่ว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นแบบพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเวลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่คุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได
2: ้
1: เป็นมันเป็นความรู้สึกว่ามันครอบครัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานน่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออ
3: ทำตู้แว่งล่าง
1: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอ่ะมันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ถูกไหมถ้าไม่จะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
4: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
5: ให้เยอะมากค่ะ
3: ครับผม
4: แล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าหวังทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
2: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
5: ไม่มีนะคะที่ร้านไม่
1: ม
5: ีที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมดสิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่วันไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาไปต่างประเทศพาหนูไปดูประกวดเวทีระดับโลกหนูรู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับคุณแม่กับคุณพ
2: ่อหนูฟินมาก
5: ฟินมากนั่งเบสิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป1,000ก็กลับมา1,000แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งเบสิเนสคลาสเราก็นั่งเบสิเนสคลาสด้วย
2: ค่ะ
5: เป็นอย่างนั้นจริง
4: ๆเวลาเขาขาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียมไง
2: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทยทั้งโลกเลยเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แล้วบ้านเราเองก็มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าบรรยากาศวันนั้นตอนที่รัฐบาลประกาศเป็นยังไงบ้างคะ
4: สนุกมาก
2: สนุกเหรอ
4: พวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
2: อ๋อดีใจที่ได้ปิดร้าน
6: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว้ยอย่างงี
4: ้20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบอ๋อ
2: เดินแคทวอล์กในร้าน
4: เก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะ
2: โ
4: ห500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ
5: ่
4: ะ
5: หุ่นเยอะ
4: สนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันจะมานานแค่ไหนหุ้ยคิดแค่ว่าเฮ้ยทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
2: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
4: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
2: ก็จะเปิดได้
4: ใช่
2: แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
4: 1เดือนผ่านไป
6: 1เดือนแรกคือเรียกว่า
4: 1เดือนก่อน
6: แฮปปี้อยู่มีความสุข
4: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
6: ่
4: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงแล้วนะโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวก็จะเริ่มโดยว่าดูเวลาละไอ้พวกที่พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไง
2: ค่ะ
4: ลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนนึงที่กินกันเดือนประจำกับอีกส่วนนึงที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้นเรียกว่าทีมช่าง
6: ครับ
4: อันนั้นอีกส่วนนึงส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เค้าเริ่มคิดแล้วไงว่าเค้าจะเอางานที่ไหนเพราะเค้าไม่มีงาน
6: อ๋อเพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
4: ใช่ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือน

0: งานค้างยังทําได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทํายังไงให้เค้ามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเค้าต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเค้ายังไม่ได้คิดหน้ากากผ้าแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรทางของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทําหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทําแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เค้าอ่ะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เค้าเย็บกันอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลยขอมา
2: ไม่ได้ขายด้วย
0: ไม่ขายไม่ขายแจกไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
2: แต่พี่คือจ่ายเงินให้พนักงานที่รับเป็นรายชิ้
3: น
2: ใช่ได้มีรายได้
0: ใช่
2: ก็เงินเราอีก
0: ใช่ใช่
2: โอเคแล้วก
0: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำใหแล้วมันทําให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุข
1: ค่ะ
0: แล้วก็จ่ายไปแต่เราก็แต่สําหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
2: เราได้ช่วยคน
0: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้2เด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
1: ได้ช่างเย็บ
0: คือช่าง
2: ก็เรียกว่าได้ป๊อก9 2เด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นรายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
0: ใช่ๆพอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสําหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนอ่ะทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
1: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้ได้รับเป็นศูนย
0: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบสิก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออกตลอดเวลาไม่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนน่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที
1: ่คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
0: กว่าที่จะเราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลยมันทําอย่างนั้นได้ยังไงคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอ่ะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอ่ะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
2: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
0: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คํามั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกว่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
4: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
3: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
4: โควิดก็ได้ครบค่ะ
3: ได้ครบ
1: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได
0: ้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุท่วมหัวก็ผ่านได้ก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งอ่ะคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอาไปทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำเอามา

0: ชุบแป้งทอดมากับมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
1: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้มขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
0: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
1: ทำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: จะได้มีแรง
0: ก็กินมันทุกกินมันทุกฤดูขายได้ไม่ได้ก็กินตลอด
2: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้สองท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤตก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอทิติยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงานบริษัทแต่ตัดสินใจที่จะเออร์ลี่รีไทร์ออกมาในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
2: ่ะถามคุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
3: ยินดีครับ
2: ค่ะคุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
3: ุ
2: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
3: ครับ
2: ค่ะโควิด -19 ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบคุณแม่ด้วย
3: มันยังมีคนอย่างพี่รักอยู่เหรอครับลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้วความเห็นแก่ตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
2: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
3: ์
2: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ
3: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
2: ถามน้องผักหวานนะคะถ้าน้องผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
4: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่เราออกมา
4: พูดไงดีมีความสุข
5: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ
4: มีความสุข
5: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยแล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการพอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
0: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรละเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
2: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
6: ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งไอ้และกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้าจ้า
7: มีอะไรกินบ้างจ๊ะวันนี
6: ้นี่ค่ะแกงส้มชะอมไข
8: ่เชิญเลยค่ะ
6: แล้วนี่ก็
8: อันนี้ล่ะค่ะ